0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันกำถั่วภายในบ้านหรูในหมู่บ้านแห่ง1ย่านสงประภาซอย11หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันภายในหมู่บ้านดังกล่าวจึงส่งสายลับเข้าไปสืบสวนจนพบพฤติการว่าทางบ่อนจะนัดหมายให้นักพนันไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองก่อนจัดรถไปรับเข้ามาเล่นพนันภายในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตสามารถจับกุมนักพนันได้30รายพร้อมยึดชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การเล่นพนันหลายชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือในการโอนเงินเข้าบัญชีโดยระหว่างจับกุมมีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามหลบหนีขึ้นไปบนชั้น3ก่อนปีนออกไปบนหลังคาทำให้1ในนักพนันตกจากหลังคาจนหลังคาแตกตกลงมาชั้นล่างได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนดังกล่าวและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
4: เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์สกัดทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสสูงที่จะสูญเงินรางวัลก้อนโตหากทีมเรือใบสีฟ้าถูกลงโทษด้วยการปรับตกชั้นจากข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงินสืบเนื่องจากที่แมนซิตี้ถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิด114จาก115ข้อกล่าวหาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกในช่วงปี2009ถึง2018ซึ่งเป็นช่วงที่สโมสรคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้3สมัยซึ่งหากการอุทธรณ์ไม่เป็นผลและแมนซิตี้ถูกปรับตกชั้นฮาแลนด์จะได้รับผลกระทบจากการเงินอย่างหนักหลังรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงสัญญาปัจจุบันของเจ้าตัวก็ไม่มีเงื่อนไขยกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติทุกกรณีแม้ว่าจะตกชั้นก็ตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกม Friday Night มาลาก้าเสมอเอสปันยอล1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เสมอเวเดอร์เบรเมน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสบล็องที่เหลือ10คนชนะโอลิมปิกลียง2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสมอเรลินเซ่แพ้กิลวิเซน0-1สปอร์ติ้งบราก้าแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลเอลิดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์ PSV ไอโอเฟนชนะฮินเรนวีน2-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอีกาสเวเทคนักเทนนิสสาวชาวโปแลนด์มือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการพิกล็อกไพ่เอลิเซ่เมอร์เทนคู่แข่งจากเบลเยียมมือ13ของรายการทั้ง2เซต6-7แทบเรท0-7และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับอยู่ในช่วงห้วงเวลาที่ยังคงติดตามสถานการณ์ของฝนฟ้านะครับในช่วงนี้9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ร่องมรสุมนะครับโดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษในช่วงวันที่10คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้11ตุลาคมครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนล่างภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นี้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือโปรดระมัดระวังในการเดินเรือครับก็เป็นช่วงห่วงเวลาที่ยังมีความกังวลใจอยู่นะครับอันเนื่องมาจากฝนตกก่อนหน้านี้แล้วก็มีน้ำท่วมนะครับโอ้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆเมื่อช่วงเย็นวานนี้นับว่าเป็นภาพข่าวที่น่าชื่นใจกับครอบครัวอำลอยครับครอบครัวของน้องเนนี่รอยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะครับเมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกาขออภัยครับ17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าเนนี่รอยัลเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาส์ก็ทาเลนต์2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาส์ก็ทาเลนต์2026แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปครับโอ้นี่ชื่นใจชื่นใจกับครอบครัวอําลอยมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่เชื่อว่าครอบครัวอําลอยจะจดจำไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียวเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเยาวชนไทยที่อาจจะมีความสนใจในเรื่องของดนตรีเช่นเดียวกันนี้ครับไปดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตย์อย่างอบอุ่นกระชับมิตรภาพก่อนหารือเต็มคณะมุ่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาและก็ความร่วมมือระดับภูมิภาคเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายไกรลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าครับโ ทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็ขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับติมอร์เลสเตในทุกมิติทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดจนการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยไทยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของติมอร์เลสเตในด้านต่างๆขณะที่ติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนของไทยในธุรกิจบริการและก็โครงสร้างพื้นฐานทั้งยังจะร่วมกันส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและภูมิภาคโดยรวมครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันในช่วงเวลาที่มีนายกรัฐมนตรีจากเลสเตอร์มาในครั้งนี้นะครับติมอร์เลสเตนะครับหลายท่านก็เฝ้าติดตามการซ้อมย่อยนะครับในการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับคือวันจริงนั้นก็คือวันที่6พฤศจิกายนครับซึ่งก็มีการซ้อมแล้วก็มีประชาชนที่สนใจติดตามรับชมการฝึกซ้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนถึงวันพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนั้นนะครับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนตุลาคมนะครับในครั้งที่10นะครับจะอยู่ที่วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับติดตามรับชมกันได้ครับแล้วก็หลายท่านเองก็คงจะได้เห็นภาพที่พระราชินีนะครับได้ทรงฝึกบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนเดี๋ยวก็บินเดี่ยวนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้ก็นับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์แล้วก็ได้รับกำลังพระราชหฤทัยนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆที่ปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายๆท่านก็ส่งต่อนะครับเป็นความชื่นใจว่าพระองค์นั้นทรงงามสมบรมราชินีอย่างแท้จริงครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกองทัพบกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะครับนำโดยพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์นำคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากพันเอกอภิวัตอาทิตย์อนันต์ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12แล้วก็ติดตามการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านการแพทย์การแจกจ่ายถุงยางชีพการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ยังมีการมอบสิ่งของต่างๆนำพากำลังใจไปสู่พี่น้องประชาชนก็หวังว่าจะกลับมาเข้าสู่การใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนะครับอย่างเช่นกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยนะครับได้นำมามอบให้กับกองทัพบกเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยโดยมีคุณณัฐทินีเนตรอัมไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนพร้อมคณะเป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน 218,370 ชิ้นอาทิผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโม่น้ำยาซักผ้าบรีสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคนอรวมมูลค่า 7,033,329 บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้ด้วยการรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทั้งนี้กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็ยังคงระดมสภากำลังยานพาหนะเพื่อนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับแล้วก็เยาวชนหรือว่าคนหนุ่มนะฮะคนที่ตั้งใจอยากจะมารับใช้ชาติตอนนี้อยู่ในห่วงช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครพลทหารอาสา2570โอ้โหตอนนี้ยอดสมัครเนี่ยทะลุไปถึง 13,000 นายแล้วครับเดินหน้าเกินครึ่งเป้าหมายแล้วนะครับยอดผู้สมัครเมื่อวันก่อนนี่ก็ 13,000 เศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ52เศษแล้วนะครับเรียกว่าเกินครึ่งนะครับสะท้อนถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่นะครับที่มองการเป็นทหารมากกว่าเพียงการรับราชการแต่เป็นโอกาสในการสร้างอนาคตให้กับตัวเองครับเฉพาะวันที่8ตุลาคมเมื่อวันก่อนนั้นนะครับมีผู้สมัครเพิ่มมาอีก222นายนะครับเพราะว่าการเป็นพลทหารอาสาไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงก็มีโอกาสในเรื่องของการมีรายได้มีหลักประกันดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวโอกาสในการสร้างวินัยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพต่อยอดอนาคตแล้วก็โอกาสในการเลือกเส้นทางชีวิตหลังจากปลดประจำการทั้งรับราชการทำงานหรือว่าสร้างอาชีพของตัวเองนะเป็น4ปีที่ไม่ใช่เวลาที่เสียไปแต่ว่าเป็นเวลาที่ได้ใช้สร้างอนาคตได้นะครับก็เปิดรับสมัครไปจนถึง24มกราคม2570ครับคัดเลือกก็จะมีการคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่มีผู้สมัครเข้าไปแล้วคัดเลือกครั้งที่1เนี่ยจะกำหนดวันที่28พฤศจิกายน2569นะครับวันนั้นเป็นวันเสาร์นะครับก็สนใจก็ติดต่อที่สสดีใกล้บ้านนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือไม่ก็พิมพ์คำว่าสมัครพลทหารอาสาแล้วคนหานะครับใน Google นี่ก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ฝากเอาไว้ในโลกออนไลน์มากมายครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับมีวันสำคัญหลายวันครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะในวันอันใกล้นี้13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชก็เป็นวันหยุดราชการนะครับปวงชนชาวไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับพระราชาที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาแล้วก็23ตุลาคมวันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับก็พระองค์ก็คือพระมหาราชหรือพระมหาราชาผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับสมกับคำที่ว่าปิยมหาราชนั่นเอง21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยครับนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นวันสำคัญทางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา26ตุลาคมวันออกพรรษาครับก็ใกล้ที่จะถึงช่วงฤดูกฐินนะก็คือหลังจากออกพรรษาไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไป1เดือนนั้นก็จะมีทั้งกฐินราชกฐินหลวงกฐินพระราชทานนะครับให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน ก็หวังใจนะครับว่าในช่วงออกพรรษาแล้วน้ำลดลงแล้วกิจการงานบุญในช่วงฤดูกฐินก็คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหมู่บ้านต่างๆที่น้ำท่วมขังก่อนหน้านี้ก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิลร่มเกล้านะครับที่ก่อนหน้านี้โอ้โหเรียกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเต็มๆเลยนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนี้เมื่อวานนี้เองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครนายไทยวุฒิขันแก้วนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังหมู่บ้านฟลอราวิลนะครับเขตหนองจอกเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับโดยพบความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้ง2พื้นที่ทั้งการเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำลดแล้วก็การระบายน้ำออกจากชุมชนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งภารกิจแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานรวบรวมขยะของการเคหะแห่งชาติพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งมีการระดมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถแทรกเตอร์รถตักรถขุดและรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าขนย้ายขยะแล้วก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยตั้งเป้าจัดการขยะสะสมให้แล้วเสร็จภายใน2วันครับเพื่อเร่งคืนพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยให้ประชาชนครับการดำเนินงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับเช่นกรุงเทพมหานครภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมามาช่วยด้วยนะครับโดยมีผู้ประกอบการนะครับเช่น SD LG Maxani World Tractor แล้วก็บริษัทพลังไทยจำกัดนะครับร่วมสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนย้ายแล้วก็จัดการขยะจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลนะครับท่านก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการและจิตอาสาจากจังหวัดนครราชสีมาที่นำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรมาช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครพร้อมกับเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดมีความสำคัญไม่ต่างจากการช่วยเหลือในช่วงที่เกิดอุทกภัยเพราะว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่ชุมชนได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงครับเอาละครับก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับของชาวร่มเกล้าโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิลนะครับที่โอ้ประสบวิกฤตอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้ครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แห่งบุญนะสัปดาห์แห่งความอิ่มใจหลายท่านบอกว่าจะกินเจนะฮะเทศกาลกินเจมาถึงในแต่ละปีก็หลายท่านหลายคนก็ตั้งอกตั้งใจที่อยากจะได้ความเป็นสิริมงคลกลับมาดูแลร่างกายนะฮะดูแลจิตใจเทศกาลกินเจ2569ก็อยู่ระหว่างวันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้รวม9วันด้วยกันนะครับวันเมื่อวานนี้วันที่9เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันล้างท้องนะฮะเป็นวันที่เริ่มปรับร่างกายลดเนื้อสัตว์แล้วก็วันเริ่มต้นวันแรกของเทศกาลก็คือวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมขึ้น1ค่ำเดือน9นะครับวันสิ้นสุดเทศกาลก็คือวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน9วันออกเยก็คือวันจันทร์ที่19ตุลาคมคือกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติก็ขออนุโมทนานะครับทุกท่านที่มีความตั้งใจดีๆในการดูแลร่างกายนะดูแลจิตใจนะครับเรียกว่าเจทั้งกายเจทั้งใจนะครับเพื่อที่จะได้ให้ชีวิตได้มีความสุขที่ละเอียดประณีตนะครับลดการรับประทานเนื้อสัตว์บ้างก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นนะครับหลายท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจกองทัพบกแล้วก็จิตอาสานะครับก็ยังคงลงพื้นที่ในทุกๆจุดตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เปิดรับสมัครจิตอาสานะครับในการร่วมเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนเคหะร่มเกล้าอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ฝากประชาสัมพันธ์มาโดยเฉพาะสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูบริเวณหน้าสวน60พรรษานะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนี่นะครับก็คือ092 0674974456อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0655289152นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวฝากจากสำนักงานเขตลาดกระบังหรือไม่ก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้อยู่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาดูกันต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องรถไฟสายสีแดงครับเชิญชวนประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับนะครับโดยมีอุปกรณ์สำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์จัดเตรียมไว้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมกับมีการสอนธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกด้วยนะครับในระหว่างวันที่12ถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ12นี่ก็วันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่20ตุลาคมครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.สถานที่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตู13ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยรถไฟสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของรถไฟสายสีแดงนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับในช่วงนี้มีข่าวสารเพิ่มเติมจากคุณมาศณัฐมนพักธนนัทครับ
2: เช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534โดยงานจัดขึ้นระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการรณรงค์และสนับสนุนให้ราชการและเอกชน Work from Home วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมส่วนวันศุกร์ที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษค่ะก็เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนระดับโลกที่จะมากว่า 15,000 ถึง 20,000 คนจากราว190ประเทศพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศเชื่อว่าน่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจบ้านเราได้ดีทีเดียวค่ะเทศกาลกินเจเริ่มแล้ววันนี้และจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะแม้ดูเหมือนว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะดูบางตาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ผู้คนก็ยังนิยมทานเจกันนะคะนอกจากเยาวราชแล้วที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีงานชิมช็อปอาหารเจนานาชาติจากร้านค้ากว่า109ร้านณบริเวณสวน
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ภาคใต้เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่สุดสัปดาห์นี้ขณะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายติดตามพร้อมประเด็นข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เนเน่โรโยผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสื่อการบินนานาชาติยกย่องพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับกริปเพนพระองค์คือนักบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนหญิงคนแรกของไทยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำลดต่อเนื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสม24รายรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมความพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่นายกย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครระดมกำลังหลายภาคส่วนเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดตั้งเป้าเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาทำหน้าที่แทนนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วไม่มีการกลั่นแกล้งไม่มีการเมืองขณะที่อดีตในอำเภอบ้านสร้างเข้ารายงานตัวผู้ว่าลพบุรีหลังถูกย้ายมาทำหน้าที่ในอำเภอลำสนธิระบุเป็นเรื่องปกติของนักปกครองที่ย่อมมีการโยกย้ายฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีชี้ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยพร้อมซักฟอกปมร้อนหัวสวโกงสอบท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำท่วมส่วนรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกซักฟอกพร้อมชี้แจงนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นไม่กังวลถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นซักฟอกคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุนโฟเล็ก 3D ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายในขณะนี้คดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทสปส.สั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งโครงเหล็กรวมถึงมีการล้อมรั้วลวดหนามหลายจุดพร้อมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศตำรวจเร่งตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีหลังเหยื่ออ้างเคยถูกจับล่ามซึ่งเบื้องต้นตรวจสอบไม่พบโซ่แต่พบว่ามีการขออนุญาตดูแลเกินจำนวนจากที่ขออนุญาตดูแล9คนแต่มีถึง81คนไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศชี้เป็นการสะท้อนพัฒนาการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมยกเป็นวาระแห่งชาติประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เป็นโอกาสแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินของไทยแก่นักลงทุนทั่วโลกยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ส สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเราพบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะก็ตรงกับเทศกาลกินเจด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับพรจากการรับประทานเจแล้วก็เรียกว่าเป็นการละเว้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็หันมารับประทานผักกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็เลยทำให้ราคาอาจจะผักแพงสักหน่อยนะคะแต่ว่า1ปีมี1ครั้งนะคะก็หันมารับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีก็แล้วกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะทานนมแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ในหลากหลายพื้นที่นะคะฝนตกแล้วก็หลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เลยทำให้น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของต่างจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะเรียกว่าเช้านี้เราเปิดเพลงสายทานน้ำใจให้ฟังกันก็หลายหน่วยงานที่มีการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้หน่วยงานในพระองค์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีการนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะคะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยานะคะหนองคายเลยแล้วก็ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายพื้นที่อาจจะบอกไม่หมดนะคะส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็นะคะทางคลองจันนะคะลาดพร้าวแต่ว่าทางพื้นที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าทางปราจีนบุรีนี่ก็อาจจะ 100% ที่มีฝนตกนะคะแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยค่ะก็เรียกว่าน้ำท่วมเหมือนกันนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยค่ะสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปมอบให้สำหรับประชาชนนะคะก็เป็นอะไรที่เราใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะข้าวสารอาหารแห้งแบบนี้มาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงค่ะแล้วก็ยังมียาสามัญประจำบ้านด้วยสำหรับผู้ป่วยนะคะหรือไม่ก็ผู้สูงอายุรวมถึงเด็กๆช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่ก็เรามาระวังในด้านของสุขภาพด้วยส่วนในด้านของครัวพระราชทานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเรียกว่าสำคัญต่อผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยก็คือการปรุงอาหารสดใหม่นะคะนอกเหนือจากขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วค่ะก็ยังช่วยเสริมในด้านของเรียกว่าเป็นพลังการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวผ่านเรียกว่าเป็นช่วงของวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้พร้อมกับที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขด้วยซึ่งทางโครงการของเรียกว่าครัวพระราชทานเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในเรียกว่าความร่วมมือของทางมูลนิธิกับพัฒนาชุมชนในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับเราเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาด้วยเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเป็นการประกอบอาหารในพื้นที่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังไม่สามารถที่จะตั้งโรงครัวได้ทางมูลนิธิก็มีการนำรถเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยบรรทุกนะคะสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะลุยน้ำแล้วก็เข้าถึงประชาชนที่ประสบภัยตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีการดัดแปลงให้มีการประกอบอาหารบนรถด้วยเป็นการปรุงอาหารแบบสดๆใหม่ๆเป็นการแจกจ่ายประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตรงนี้อย่างหนักด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่แล้วก็ระมัดระวังในด้านของโทรศัพท์มือถือนะคะมิจฉาชีพแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการฉวยโอกาสก็มาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่วินนี่อยู่ในโซนของแถวคลองทวีวัฒนานะคะก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าก็เจอมิจฉาชีพนะคะโทรมาแล้วก็บอกว่าเบอร์ของคุณใช่ไหมนะคะอะไรแบบนี้อยากจะให้ดูแลเรื่องฝนตกน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็บอกเบอร์มาก็แล้วกันตรวจสอบบัญชีสักนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เราจะต้องมีสตินะคะก่อนที่เราจะกดจะโอนหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องลองดูด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุมไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะคะบอกว่ามีการเน้นย้ำในด้านของการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งมีการพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำจากแหล่งที่นะคะน้ำเนี่ยเต็มที่หรือไม่ก็ใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่พอสมเขาเรียกว่าพอเหมาะสมด้วยพร้อมกับมีการกำหนดมาตรการลดเขาเรียกว่าผลกระทบสำหรับประชาชนในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะแม่น้ำท่าจีนอะไรแบบนี้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการไหลของน้ำโดยกำจัดในด้านของสิ่งกีดขวางขุดลอกวัชพืชหรือไม่ก็เศษขยะเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้บนท้องถนนก็คงจะได้เห็นในเขาเรียกว่าเป็นภาพที่เราก็คงจะ
ได้พบเจอนะคะถ้าว่าใครนี่นั่งรถก็คงจะมีในด้านของเขาเรียกว่าขยะลอยมาอะไรแบบนี้อาจจะไปขวางนะคะในด้านของท่อระบายน้ำแล้วก็เป็นการลดผลกระทบในด้านของพื้นที่น้ำท่วมขังตรงนี้ด้วยอย่างที่3บอกว่าเป็นการระบุพื้นที่เสี่ยงนะคะต้องดูให้ชัดเจนให้แม่นยำเตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยล่วงหน้าไว้พร้อมต้อนรับในด้านของสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ระดมในด้านของเครื่องจักรให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือสำหรับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในด้านของเงินชดเชยราชการแบบฉุกเฉินก็จะต้องเตรียมไว้ด้วยฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะคะก็มีการประสานในพื้นที่ในด้านของการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบความเสียหายของระบบไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคอะไรตรงนี้สาธารณสุขก็จะต้องดูกันด้วยค่ะแล้วก็มีการเร่งนะคะสำรวจในเรื่องของการขึ้นทะเบียนส่งรายชื่อนะคะครอบครัวที่เข้าเกณฑ์รับเงินชดเชยพร้อมกับทางให้กระทรวงการคลังหรือไม่ทางธกส.นะคะหาแนวทางในด้านของการช่วยเหลือหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นเงินกู้ฟื้นฟูกับเกษตรกรตรงนี้ด้วยอย่างที่7ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในด้านของค่าไฟฟ้าน้ำประปาสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบภัยในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมจริงๆด้วยนะคะอย่างที่8ก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะบริหารจัดการในด้านของผู้โดยสารอย่างเต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพในช่วงของการประชุมตรงนี้ด้วยนะคะก็สภาธนาคารโลกตรงนี้ที่มีการจัดกันขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะเป็นการป้องกันปัญหาสัมภาระล่าช้าหรือไม่ก็การเดินทางที่ติดขัดก็ในด้านของการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมใน26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีการเร่งระบายน้ำออกพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับในด้านของหรือว่าเงินเยียวยาตรงนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าคือมันมีความคืบหน้าใน4กรณีก็เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาบอกว่ากรณีที่ผู้ที่อาศัยประจำน้ำท่วมขังนะคะไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเนี่ยมันเกิน7วันเงินช่วยเหลือก็ครัวเรือนละนะคะ 9,000 บาทเหมือนกันค่ะกรณีที่3นะคะอยู่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อการเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปก็ได้มีการช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำเนี่ยท่วมไม่ถึงชั้นที่เราอยู่นะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่ประสบภัยในอาคารนะคะแต่ว่ามันไม่ส่งผลเขาเรียกว่าคืออาจจะส่งผลในด้านของการดำรงชีวิตไม่สามารถที่เราจะออกมาดำเนินการหรือไม่ก็ทำงานได้อย่างปกติติดต่อกันนานเกิน7วันก็จะได้มีการช่วยเหลือกันตรงนี้ก็คือครอบครัวละ 5,000 บาทค่ะสำหรับกรณีการเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มแล้วก็อุทกภัยก็จะมีการช่วยเหลือในด้านของค่าโปรงศพนะคะรายละ2ล้านบาทด้วยโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาก็จะต้องเป็นผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือไม่ก็มีการประกาศเป็นเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะซึ่งก็เกิดอุทกภัยมาตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนในพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนจะได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับเงินในด้านของการเยียวยากันบ้านนะคะก็มีทั้งหมด50เขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าเหล่านี้เข้าข่ายในด้านของพื้นที่น้ำท่วมกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกว่านะคะมีความห่วงใยในด้านของผู้ที่นะคะประสบภัยน้ำท่วมเป็นการลดขั้นตอนการช่วยเหลือในด้านของป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มนะคะทะเบียนตัวจริงจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเล
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมสูงด้วยในหลากหลายพื้นที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ของทางจังหวัดนะคะแล้วก็ระดมกันในด้านของหลากหลายหน่วยงานทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศค่ะแล้วก็มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบในด้านของผู้ที่ประสบอุทกภัยตรงนี้ด้วยมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์เป็นระยะนะคะแต่ว่าตรงนี้ทางกรมขนส่งก็บอกว่ามีการขานรับนโยบายในด้านของการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนนะคะในด้านของการออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำคู่มือทะเบียนรถเนี่ยหรือไม่ก็เล่มทะเบียนจริงเนี่ยมาแสดงนะคะก็สามารถที่จะทำได้ที่สำนักงานเขตขออภัยนะคะสำนักงานขนส่งทั่วประเทศจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2569นี้นะคะสำหรับหลักฐานที่จะต้องใช้ในด้านของการประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนก็จะมีในด้านของสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีนะคะกรณีไม่มีสำเนาใบคู่ทะเบียนจดรถตรงนี้นะคะก็ให้ใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถด้วยนะคะหากว่าไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทแล้วก็มีค่าคำขอก็คือ5บาทเท่านั้นสามารถยื่นดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถเสียหายหรือไม่ก็เป็นเล่มนะคะทะเบียนเสียหายตรงนี้ก็ขอออกใบทดแทนก็จะมีในด้านของคู่มือการจดทะเบียนรถใหม่คัดลอกเล่มทะเบียนใหม่นะคะหากว่าผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์คัดเล่มใหม่นะคะต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่มีรถมีความรับผิดชอบอยู่เท่านั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็คือ55บาทแต่กรณีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานได้สามารถใช้ดำเนินการได้นะคะไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนปี2569นี้เท่านั้นนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราขับรถนะคะลุยน้ำลุยฝนแบบนี้อาจจะมีในด้านของป้ายรถหายนะคะทะเบียนชำรุดอะไรแบบนี้ถ้าจะขอออกใหม่ก็จะต้องมีในด้านของสำเนามีคู่มืออะไรอย่างที่พี่ยุ้ยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงของเย็นๆค่ะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็หรือไม่ก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะของทางจังหวัดปัตตานีก็ที่สงขลายะลานะคะแล้วก็นราธิวาสนะคะสามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จได้โดยพร้อมเพรียงกันก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็จะเสด็จเป็นการพิเศษแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีก็ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจพิเศษตรงนี้ด้วยนะคะก็มีข่าวคราวแจ้งจากทางสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งในด้านของการเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็วันอังคารที่13ตุลาคมนะคะเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลวันนวมินทร์มหาราชาพุทธศักราช2569ค่ะก็ปิดในด้านของการจำหน่ายบัตรเข้าชมอันนี้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะการเข้าชมเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็การเข้ากราบบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะส่วนการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะปิดในช่วงของเวลา11นาฬิกาค่ะสำหรับในด้านของการแต่งกายนะคะก็สุภาพกับเรากันนะคะการเข้าไปที่
นะคะประสาพระเทพีดอนก็สุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นด้านของกางเกงยีนสุภาพสตรีก็สวมเป็นกระโปรงไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะสุภาพบุรุษอย่างที่บอกไปนะคะว่าเสื้อยืดกางเกงยีนนี่ก็ห้ามด้วยนะคะหรือไม่ก็รองเท้าแตะอันนี้ห้ามไว้ด้วยนะคะก็จะต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าการแต่งกายที่สุภาพนี่เราจะต้องทำกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ารับประทานเจก็ได้บุญแล้วก็เราละเว้นในด้านของรับประทานเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะเขาเริ่มกันวันไหนก็บอกว่าเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะมีการล้างท้องก็คือวันที่9เป็นการเตรียมร่างกายก่อนที่เราจะเริ่มเทศกาลกินเจกันแล้วก็วันที่10ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจก็คือขึ้น1ค่ำเดือน9แล้วก็ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17ก็เป็นช่วงของเทศกาลกินเจด้วยส่วนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมก็เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจแล้วก็วันที่19นะคะเป็นการออกเจแล้วก็สามารถที่จะกลับมารับประทานอาหารได้แบบปกตินะคะแต่ว่าเกาะที่เราจะกลับมารับประทานอะไรที่นะคะหนักๆก็เริ่มจากอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เบาๆก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยด้วยนะคะว่าทำไมการรับประทานเจเนี่ยจะต้องมีการล้างท้องด้วยการล้างท้องหมายถึงการเริ่มเจก่อนถึงวันเริ่มเทศกาลเจจริงๆก็คือ1หรือ2วันก็ได้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการค่อยๆมีการปรับสภาพหรือไม่ก็เป็นการทำความคุ้นเคยกับเทศกาลในด้านของอาหารกินเจอย่างจริงจังด้วยแล้วในด้านของความหมายนะคะคำว่าเจนี่คืออะไรคำว่าเจในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาก็คือหมายถึงอุโบสถหรือไม่ก็เป็นการรักษาศีลก็คือศีล8นี่เองของว่าศาสนาพุทธนิกายมหายานก็ที่จะมีการรักษาศีลอุโบสถศีลการตรงนี้ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล8ก็รู้ว่าศีล8ข้อตรงนี้โดยไม่บริโภคที่มันเป็นเนื้อสัตว์หรือไม่ก็ไม่เบียดเบียนสิ่งที่มันมีชีวิตแล้วก็ช่วงหลังนะคะจะมีการเรียกคนที่ไม่ทานเนื้อว่ากินเจไปด้วยแต่ว่านะคะถึงกระนั้นในด้านของการรับประทานเจเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรางดเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะอาหารแล้วก็เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่ายังรวมถึงการรักษาศีลด้วยประพฤติตัวเป็นคนที่นะคะมีในด้านของร่างกายนะคะจิตใจแล้วก็วาจาเนี่ยดีด้วยสำหรับในด้านของเขาเรียกว่าการรับประทานเจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เขาเรียกว่าประมาณสัก400กว่าปีมาแล้วคือตามตำนานเขาเล่าว่าเกิดขึ้นในสมัยของชาวจีนที่ถูกรุกรานโดยชนชาติของแมนจูที่เข้ามาปกครองทางประเทศจีนแล้วก็มีการบังคับให้ชนชาติจีนเนี่ยยอมรับในด้านของวัฒนธรรมของตนอู้ของตนด้วยนะคะอย่างเช่นในด้านของเขาเรียกว่าเราคงจะได้เห็นในด้านของการไว้ทรงผมเขาเรียกว่าเป็นผมทรงผมแมนจูก็คือว่ามีการโกนศีรษะโล้นทางด้านหน้าแล้วก็มีการไว้ผมยาวทางด้านหลังเขาเรียกว่ามีการถักเปียอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็คงจะชินตากันในด้านของถ้าดูเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์หรือไม่ก็ภาพยนตร์จีนก็คงจะได้เห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือคนจีนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจูค่ะโดยเขาใช้เรียกว่าเป็นหลักธรรมเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยคือชาวจีนกลุ่มนี้จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยซึ่งมันมีความเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางเนี่ยจะช่วยสร้างเขาเรียกว่าความเข้มแข็งความแข็งแรงให้กับกลุ่มของตนเองจนสามารถที่จะต้านทานชาวแมนจูได้คนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าหงี่ห้วนเท้าอาจจะอาจผิดหรือถูกอะไรแบบนี้ก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีการต่อสู้กันอย่างอาถรรพ์นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันไม่สามารถที่จะต้านทานการลุกลามของชาวแมนจูได้แต่ว่าเมื่อถึงวันที่นะคะเขาบอกว่าขึ้น1ค่ำเดือน9ชาวจีนก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของชาวแมนจูอยู่แล้วก็พวกนี้ก็มีการถือศีลนะคะทานเจกันเพื่อระลึกถึงนักสู้เหล่านี้ที่มีการต่อสู้แล้วก็มีการพลีชีพกันในครั้งนั้นด้วยแล้วก็ความเชื่อนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกระแสในด้านของการมีตำนานการรับประทานเจซึ่งเชื่อว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง7พระองค์แล้วก็พระมหาโพธิสัตว์
อีก2พระองค์รวมแล้วก็เป็น9พระองค์ด้วยกันหรือไม่อีกนายหนึ่งที่เขาเรียกว่าดาวนพเคราะห์ทั้ง9ในพิธีกรรมนะคะเขาเรียกว่าคือสาธุชนเนี่ยก็มีการงดละเว้นในด้านของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาเพียรบำเพ็ญศีลแล้วก็ตั้งปณิธานในด้านของการรับประทานเจแล้วก็ละเว้นในด้านของอาหารคาวด้วยถือว่ามันเป็นมหากุศลแล้วก็มหาทานตรงนี้ด้วยสำหรับในเมืองไทยนะคะความเชื่อในด้านของการรับประทานเจมันเป็นไปเขาเรียกว่าตามแนวทางในด้านของการละเว้นในด้านของการรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็มหาโพธิสัตว์กวนอิมด้วยเนื่องจากว่าการแพร่หลายของการละเว้นการรับประทานเนื้อวัวในกลุ่มของคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็การทานเจเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในด้านของพิธีกรรมในด้านของพิธีสักการะตรงนี้ด้วยสำหรับในด้านของการเตรียมตัวจะทำอย่างไรบ้างนะคะในด้านของการรับประทานเจหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะคะนี้ก็นำมาพูดคุยกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าห้ามรับประทานผักที่มันมีกลิ่นฉุนเพราะว่านะคะจะทำให้ร่างกายหรือไม่ก็ธาตุเนี่ยถูกทำลายเพราะว่าร่างกายจะเติบเขาเรียกว่าเป็นการเกิดการกระตุ้นจากสารพวกนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นของครับหัวหอมต้นหอมใบหอมอะไรแบบนี้กุ้ยช่ายใบยาสูบนะคะหรือไม่ก็ของที่มันเป็นสิ่งเสพติดหรือไม่ก็มึนเมานะคะแล้วก็ห้ามงดเว้นในด้านของการสูบบุหรี่หรือไม่ก็รับประทานเหล้าในช่วงของการรับประทานเจด้วยอย่างที่สองห้ามรับประทานเนื้อสัตว์นะคะอย่างที่3ค่ะก็บอกว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรตรงนี้นะคะก็รับประทานกันแบบเป็นกลางๆพอเชื่อว่าอาจจะเป็นผลทำให้จิตใจเราได้สงบในช่วงของเราถือศีลตรงนี้ด้วยนะคะอย่างที่4ก็บอกว่าห้ามกินอาหารที่คนปรุงเนี่ยไม่ได้ถือศีลตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะมีขายตามท้องตลาดนะคะเราก็สามารถที่จะหารับประทานได้เราจะไม่ได้ดูลึกอะไรแบบนั้นก็สามารถที่จะทำได้ด้วยจิตใจของเราเองนะคะแล้วก็ถ้วยชามใครที่ถือเจแบบเคร่งๆตรงนี้จริงๆก็เรียกว่าจะมีการแยกชุดชามนะคะว่าในชีวิตประจำวันปกติเราใช้แบบนี้แล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจก็จะต้องใช้เครื่องชามอีก1ชุดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่างดดื่มในเรื่องของสุราแล้วก็ของมึนเมาตลอดทั้ง9วันด้วยแล้วอีก1อย่างที่นะคะหลายคนก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่าห้ามดับหรือว่าเป็นตะเกียงทั้ง9ดวงด้วยในสถานที่อย่างศาลเจ้าโรงเจโรงทานหรือไม่ก็สถานที่ที่มีการจัดงานถือศีลกินเจกันตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีการจุดตะเกียงถึง9ดวงด้วยกันเอาไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะจนต้องมีคนเฝ้าตะเกียงคือมันไม่ให้ดับด้วยแต่ว่ามีคนสงสัยอีกนะคะว่าการรับประทานเจแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยได้ในด้านของสุขภาพตรงนี้ที่ดีขึ้นนะคะเป็นการล้างพิษแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คนจีนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นหยินการรับประทานผักเนี่ยเป็นหยางตามธรรมชาติคนเราก็มักที่จะรับประทานในด้านของเนื้อสัตว์เนี่ยมากกว่าผักด้วยการงดเว้นในด้านของการรับประทานเนื้อสัตว์ก็มันเป็นอะไรที่เป็นการปรับร่างกายให้สมดุลกันมากขึ้นด้วยการรับประทานเจอย่างที่บอกไปว่าได้บุญไม่เบียดเบียนในด้านของสัตว์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็รับประทานเจเนี่ยเป็นการละเว้นในด้านของกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากในด้านของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทำบุญกันได้แล้วก็นะคะในด้านของเขาบอกว่าคือบางคนเนี่ยติดในด้านของการรับประทานในด้านของกาแฟตอนเช้าๆนะคะรับประทานได้กาแฟเนี่ยคือมันไม่ใส่นมเนยหรือไม่ก็ครีมเทียมเราสามารถที่ทานได้วิตามินที่มีการเสริมอัดเม็ดนะคะที่ไม่มีสารสกัดจากเนื้อสัตว์เราสามารถที่จะทานได้ค่ะขนมกรุบกรอบนะคะก็ลองดูว่ามันมีโซเดียมไหมมันเค็มเกินไปหรือเปล่ามีการผสมเนื้อสัตว์หรือเปล่าพริกไทยมันเป็นสมุนไพรก็จริงแต่ว่านะคะมันมีกลิ่นฉุนตรงนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะขนมปังบางชนิดอาจจะมีส่วนผสมของนมเนยตรงนี้ด้วยมาม่ากึ่งสำเร็จรูปนะคะเพราะปัจจุบันนี้มันมีสูตรเจแล้วสามารถที่จะหารับประทานได้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเห็ดหอมนะคะสามารถที่จะทายได้การแต่งหน้าฉีดน้ำหอมสำหรับคนถือศีล5หรือไม่ก็ศีล8ค่ะจำเป็นหรือไม่อะไรตรงนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงที่รับประทานเจนะคะน้ำอัดลมไม่ได้มีข้อห้ามแต่ว่าน้ำตาลอาจจะสูงเกินไปผงชูรสนะคะมันมีในด้านของแป้งมันนะคะน้ำตาลจากอ้อยแต่ว่าอาจจะมีในด้านของผงปรุงรสตรงนี้ด้วย
อาจจะมีในด้านของเนื้อสัตว์ก็จะต้องดูด้วยนะคะสำหรับช็อกโกแลตที่ใครนะคะทำงานดึกๆอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบรับประทานด้วยเราจะต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตส่วนใหญ่จะมีในด้านของนมมีส่วนผสมแล้วก็มีทาเขาบอกว่ามันมีช็อกโกแลตเนี่ยถึง 100% ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่ามันทำได้ยากก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแม้ว่าการรับประทานเจเนี่ยมันดูเป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคนแต่ว่าเราลองละเว้นนะคะไม่ทานเนื้อแสตก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนอกจากว่าได้ในด้านของสุขภาพดีแล้วนะคะหูตาก็ดีด้วยแล้วก็ยังได้ในด้านของการรักษาศีลทำบุญตรงนี้อีกด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะทำกันได้หรือเปล่าแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจหลายคนก็คงสงสัยนะคะว่าการรับประทานในด้านของหอยนางรมนะคะเป็นอาหารเจหรือไม่ตรงนี้บอกด้วยนะคะว่าหลักการในด้านของการทานเจอย่างเคร่งครัดคือหอยนางรมเนี่ยไม่ถือเป็นอาหารเจเพราะว่ายังเป็นสัตว์อยู่ขัดกับแนวคิดในเรื่องของการละเว้นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยนะคะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เทศกาลของการกินเจนะคะหลักๆเลยก็อยู่ที่เยาวราชกรุงเทพค่ะไฮไลท์ตรงนี้ก็เรียกว่าจะมีในด้านของการขบวนแห่เทพเจ้านะคะหรือไม่ก็มีอาหารเจ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะอีกากับอสรพิษเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: จิ้งจอกสีฟ้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งที่แสนจะขี้เกียจอาศัยอยู
5: ่โอ้ว้าวเจ๋งเลยอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วแทนที่ฉันจะต้องไปไล่จับพวกมันเยี่ยมโอ้โหนั่นเป็นน้ำจากแม่น้ำที่ไหลสู่อากาศแล้วก็ไหลเข้าปากฉันเพื่อดับกระหายแจ๋วเลยดวงอาทิตย์หรี่แสงให้ฉันแน่เลยไม่ได้ขอมากไปใช่ไหมเนี่ย
4: ใช่ค่ะจิ้งจอกไม่ได้เพียงแค่ขี้เกียจเท่านั้นเขา

0: เป็นนักฝันกลางวันอีกเขาจะนอนใต้ร่มไม้ทั้งวันฝันถึงโลกที่เขาเป็นราชาและทุกคนก็ทำตามคำสั่ง
1: ราชาจิงจอกจงเจริญราชาจิงจอกจงเจริญราชาจิงจอกจงเจริญ
2: พอแล้วอาหารฉันอยู่ไหนพวกเจ้าสิงโต
3: กระหม่อมคือ
2: กล้าดียังไงเจ้าสิงโตช่างกล้านักนะ
3: ช่างกล้ายังไงนะ
2: ฮะฉันฝันไปนะ
3: กล้าดียังไงพูดกับฉันอย่างนั้นในความฝันเหรอ
2: ฉันคือว่า
0: สิงโตผู้กระหม่อมคำรามอย่างบ้าคลั่งและไล่จับจิ้งจอกจิ้งจอกผู้น่าสงสารวิ่งหนีอุตลุดไม่เหลียวหลังเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องเดินทางผ่านป่าและเข้ามายังหมู่บ้านตอนนั้นเขาจึงหยุดหอบและมองย้อนกลับไป
2: เฮ้ยสิงโตโง่เอ้ยวันหนึ่งแกจะต้องเป็นทาสรับใช้ฉัน
0: เมื่อกล่าวเช่นนั้นเขาก็เข้าไปยังส่วนลึกของหมู่บ้าน
2: โอ้ดูสิชีวิตดีๆพวกเขามีบ้านพวกเขาเก็บกักอาหารเก็บกักน้ำแถมยังใส่เครื่องเทศบนเนื้อสัตว์ด้วยอย่างกับฝันที่เป็นจริงซะอีก
4: เฮ้ยรูดี้ใครกำลังเดินเข้ามาในหมู่บ้านของเรานั่นนะฮะ
5: จะใครก็ช่างเถอะเขาไม่ใช่พวกเรา
4: เฮ้ยงั้นเราจะต้องไล่เขาออกไปก่อนที่ชาวบ้านจะเริ่มชอบพอเขานะ
5: นายพูดอย่างที่ฉันคิดเลยล่ะพวกไปกันเถอะ
2: ไงพวกนายฉันชื่อ
0: แต่สุนัขก็ไม่รับฟังพวกเขาเห่าดังลั่นและรวบตัวจิ้งจอกไว
2: ้อะไรกันไม่นะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลย
0: จิ้งจอกหันกลับไปและรีบวิ่งหนีเมื่อพวกสุนัขไล่ตามพยายามที่จะไล่เขาออกไปจิ้งจอกวิ่งอย่างเร็วจี๋ที่สุดแต่ก็รู้สึกได้ว่าสุนัขเข้าใกล้เขาเต็มที
2: คราวนี้จะทำยังไงดีทำไงดี
0: เมื่อเขาเร่งหาทางออกเขาเข้าไปในบ้านคนซักผ้าตอนที่เขาพยายามซ่อนตัวเขาก็ลื่นล้มลงไปในอ่างที่เต็มไปด้วยสีย้อมผ้าสีฟ้าสุนัขที่ไล่ตามเข้ามาก็หาเขาไม่เจออีกแล้ว
4: เหมือนเจ้าคนต่างราวมันหายไปแล้ว
5: ใช่อย่ามาฮึกับพวกเราใช่ไหม
0: ทั้งมีความสุขและปลื้มปริ่มเมื่อสุนัขก็จากไปจิ้งจอกก็ออกมาน
2: ี่อะไรกันเนี่ยโดนไล่กวดโดยสิงโตจากนั้นก็หมาโง่พวกนี้อีก
0: ทั้งเศร้าและถูกปฏิเสธจิ้งจอกจึงกลับเข้าป่าทั้งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกลายเป็นสีฟ้าเข้าแล้วสัตว์ตัวอื่นๆที่เห็นเขาต่างมองย้อนกลับมา
3: โอ้คุณพระนั่นใครกันนะ
2: น่าจะถามว่าตัวอะไรมากกว่า
6: วิ่งหนีสุดชีวิตเลย
0: จิ้งจอกตกใจเมื่อเห็นว่าสัตว์ตัวอื่นๆวิ่งหนีเขาแต่ไม่ทันได้ฉุกคิดเขาตรงดิ่งไปที่แม่น้ำเพื่อดับกระหายตัวเองเมื่อไปถึงนกบินหนีไปทันทีที่เห็นเขาน
4: ี่เร็วนั่นคือสัตว์ประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย
2: เกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงกลัวฉันล่ะ
0: จากนั้นเมื่อเขากำลังดื่มน้ำจากแม่น้ำเขาก็เห็นเงาสะท้อนของตนเองและถึงกับตกใจหนักเขารู้แล้วว่าทำไมสัตว์อื่นถึงกลัวกันหัวหดเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาจิ้งจอกเดินออกมาอย่างภาคภูมิไปที่หินก้อนใหญ่ที่เป็นบัลลังก์ของสิงโตและนั่งตรงนั้นเขาเรียกเหล่าสัตว์ออกมาทั้งหมด
2: พวกเรามารวมกันที่นี่หน่อยสิ
0: ทั้งไม่มั่นใจและทั้งสงสัยเหล่าสัตว์ไปรวมตัวรอบๆเขาขนาดเจ้าป่าเองก็ยังดูหวั่นกลัว
2: เอ้าทำไมถึงวิ่งหนีฉันอย่างนั้นล่ะมั่นใจได้เลยไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะพวกนายอาจจะไม่รู้จักฉันแต่ฉันเป็นสิ่งที่รังสรรค์พิเศษจากพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะส่งฉันมาที่นี่ท่านบอกว่าสัตว์ต่างๆในป่านี้ยังไม่มีผู้นำที่ดีพอฉันจึงถูกแต่งตั้งมาให้เป็นราชาของทุกคนยังไงล่ะ
3: โอ้พระเจ้า
2: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นเจ้าป่าและปกครองสัตว์ทุกตัวพระเจ้าบอกให้ฉันทำหน้าที่ให้ดีขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหมดจะอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยภ ภายใต้ร่มเงาการปกครองฉันเข้าใจไหมใช่แล้ว
4: ต้องอย่างนั้นสิ
0: สัตว์ทั้งหลายยอมรับเขาในฐานะพระราชาและไม่นานนักจิ้งจอกก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ
2: อาหารของฉันอยู่ไหนเจ้าสิงโต
3: มาแล้วขอรับท่านจิ้งจอก
0: เขานั่งและจ้องมองเมื่อสัตว์ตัวอื่นเข้ามารับใช้ทั้งล่าสัตว์เพื่อเขาและนำน้ำมาให้เขาเขาจัดให้มีเกมงานต่างๆและการแสดงในขณะที่เขานอนขี้เกียจและกินดื่มต่อไป
2: ตอนนี้เข้าแถวแล้วก็เดินผ่านต้นไม้กันซะเจ้ากบอย่ากระโดดโลดเต้นล่ะ
3: อร่อยไม่นะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน
0: ่มันเป็นแบบนี้หลายวันจิ้งจอกก็ยิ่งขี้เกียจกว่าเก่าแถมโลภมากขึ้นด้วย
2: ฉันอยากให้สัตว์ทุกตัวเล่นซ่อนหาแล้วฉันก็จะดู นี่แหละนะชีวิตของฉัน
0: เย็นวันหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเย็นวันอื่นๆในขณะที่จิ้งจอกกำลังอยู่ที่บัลลังก์บางอย่างผิดปกติก็เกิดขึ้นจิ้งจอกได้ยินเสียงหอนของจิ้งจอกตัวอื่นจากป่าข้างเคียงด้วยความกลัวเพราะเสียงพวกเดียวกันเขาเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่ไหวจึงขานตอบอย่างดังด้วยเสียงธรรมชาติของตนโดยที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นเสียงหอนสิงโตและสัตว์อื่นๆจำได้ในทันทีว่าราชาที่แท้จริงก็คือจิ้งจอกไม่ได้มีอะไรที่มีค่าไม่ได้น่ากลัวไม่ได้วิเศษอะไรเขาไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสร้างและความแตกซะแล้วและยังไงต่อล่ะพวกเขาสัตว์จิ้งจอกเข้าให้วิ่งไล่เขาไปที่แม่น้ำเขาว่ายน้ำไปและสีก็หลุดออก
3: ไอ้จอมโกหกถ้าฉันเห็นแกที่นี่อีกสักบ้านเลยฉันจะจัดการแกซะเลย
0: จิ้งจอกทั้งละอายแก่ใจและอับอายจึงหนีไปไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเขาร่อนเร่จากป่าสู่ป่าขี้เกียจไปทั่วแล้วก็ขอให้สัตว์อื่นยอมรับแต่เรื่องนี้ดันดังไปทั่วทุกคนรู้แล้วว่าเขาคือใครจิ้งจอกรู้แล้วว่าความโลภคือสิ่งอันตรายมันไม่มีทางลัดสำหรับงานยากหรอกค่ะ
7: ค่ะก็จบไปสำหรับนิทานสำหรับน้องๆ นะคะก็กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็มีข่าวแจ้งเตือนกันสักนิดนึงนะคะทางธนาคารกรุงไทยก็แจ้งกำหนดการในด้านของปิดปรับปรุงระบบในด้านของในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการก็แบ่งออกเป็น2รอบคือรอบแรกก็เมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะแล้วก็อีก1วันค่ะก็คือเป็นวันพรุ่งนี้วันที่11ตุลาคมนะคะแต่ว่าจะมีรอบช่วงอะไรแบบนี้คือวันพรุ่งนี้วันที่11ตุลาคมนะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 2:00 นจนถึงเวลา 6:30 นอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการให้บริการแล้วก็มีการปิดแอปชั่วคราวด้วยในด้านของเขาเรียกว่าถ้าวันนี้นะคะใครทำธุรกรรมได้ก็สามารถที่จะไปทำกันได้เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะต้องใช้ในด้านของเงินทองอะไรแบบนี้นะคะก็ธุรกรรมในด้านของการฝากเงินถอนเงินการโอนเงินนะคะการรับโอนค่ะชำระเงินเติมเงินหรือไม่ก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางนะคะไม่สามารถที่จะให้บริการได้ชั่วคราวตามประกาศนะคะก็จะเป็นในด้านของกรุงไทยนะคะ ATM ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นแอปเป่าตังแอปถุงเงินนะคะกรุงไทยพร้อมเพย์ค่ะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นเครื่อง EDC ของกรุงไทยนะคะกรุงไทยคอนเน็กหรือไม่ก็เป็นกรุงไทยเขาเรียกว่าพรีเนมตรงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นระบบของอีคอมเมิร์ซตรงนี้ค่ะไม่สามารถที่จะเข้าได้สำหรับแอปเป่าตังถุงเงินหรือไม่ก็ช่องทางอื่นข้างต้นอย่างที่บอกไปนะคะมีการประกาศระบุในด้านของเขาเรียกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางกรุงไทยเน็ตตรงนี้ก็มีการระบุด้วยนะคะว่าปิดทั้งแอปทั้งระบบเขาเรียกว่าเป็นการปิดชั่วคราวค่ะก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็จดเบอร์กันไว้สักนิดนึงนะคะสอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะที่กรุงไทยเซ็นเตอร์นะคะก็ที่หมายเลข02-111-1111นะคะก็เรียกว่าเลข1นี่มีถึงด้วยกันตัวด้วยกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะทำธุรกรรมกันได้อะไรวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้บอกว่ามีการปิดระบบชั่วคราวก็ในช่วงของเวลา 2:00 นจนถึงเวลา 6:30 นค่ะ กลับมาช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าฝนตกน้ำท่วมสภาพอากาศตรงนี้ก็แจ้งเตือนการเฝ้าระวังน้ำท่วมทางภาคกลางจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะเฝ้าระวังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมี5เขตด้วยกันนะคะก็ฝนตกน้ำท่วมฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมขังน้ำแช่เลยตรงนี้ก็ทางภาคกลางนครสวรรค์เลื่อยลงมาปริมาณฝนนะคะก็ลองดูนะคะว่าในภาพรวมบอกว่าปัจจุบันในเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังอยู่ในความควบคุมโดยภาพรวมก็มีแนวโน้มลดลงนะคะส่วนทางท้ายเขื่อนก็มีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็มีการเฝ้าระวังส่วนทางจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีหรือไม่ก็อ่างทองก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยส่วนผลกระทบปัจจุบันก็อยุธยาก็ยังมีผลกระทบอยู่นะคะส่วนปทุมธานีนนทบุรีนะคะก็ยังคงที่อยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าปราจีนบุรีก็ 100% แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยหลายหน่วยงานก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกทมในพื้นที่เขาบอกว่าเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงก็จะแถวพหลโยธินนะคะใครเดินทางในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ต้องดูด้วยหรือไม่ก็พื้นที่ในเขตของมินบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายใหม่ก็มีการเฝ้าระวังนะคะเดินทางก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะจะเดินเรือหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นรถโดยสารอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายๆคนก็คงจะได้เห็นที่เขาเรียกว่าปูแดงนะคะออกให้บริการรับประชาชนในหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าฝนตกแบบนี้เขาบอกว่าทางภาคเหนือนะคะก็อาจจะเจอในด้านของฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงด้วยส่วนทางภาคตะวันเฉียงเหนือก็ 60% ของพื้นที่ค่ะทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ร้อยละ40อาจจะลดน้อยลงนะคะแต่ว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะบางพื้นที่อาจจะเจอฝนตกหนักด้วยเพราะว่าพี่ยุ้ยก็นะคะเขาเรียกว่าเช้าๆแบบนี้มวลอากาศเรียกว่าอึมครึมมาซักผ้าตากผ้ากันก็เรียกว่าเดินเข้าเดินออกนะคะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกก็จะต้องดูกันด้วยนะคะฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังอะไรแบบนี้นะคะก็มีการแจ้งเตือนกันนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณชาชมกลิ่นสั่งการทางกรมควบคุมโรคมลพิษนะคะมีการขออภัยนะคะกรมควบคุมมลพิษค่ะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามผลกระทบในด้านของมลพิษจากสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะในด้านของเชื้อเพลิงนะคะสถานที่เก็บสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายด้วยนะคะหรือไม่ก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอาจจะมีการผลกระทบสำหรับประชาชนนะคะในด้านของการเคลื่อนย้ายสารเคมีตรงนี้ที่มีการปนเปื้อนนะคะลงสู่น้ำท่วมขังตรงนี้หรือไม่ก็ระบบในด้านของการระบายน้ำคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมกับมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหรือไม่ก็ระงับเหตุโดยเร็วนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราเจออะไรแบบนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะหรือไม่ก็บอกกันไปได้ว่ามันมีสารปนเปื้อนมีคราบน้ำมันอะไรแบบนี้นะคะมีสารเคมีรั่วไหลหรือเปล่าที่สายด่วนของทางกรมควบคุมมลพิษ1650นะคะเป็นการแจ้งจับกับเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบแล้วก็ให้มีการดำเนินงานอย่างรวดเร็วนะคะในพื้นที่ที่มันอาจจะเจอแบบนี้ด้วยแล้วก็ทางต่างจังหวัดบอกว่านะคะฝนตกหนักอะไรแบบนี้ทางโคราชนะคะมีไข้หวัดใหญ่ระบาดมีน้องนี่เสียชีวิตไป1รายซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณหมอจิระรุตก็บอกว่าเตือนชาวโคราชนะคะระมัดระวังมันอาจจะในด้านของมีสัญญาณเตือนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันอาจจะเป็นในด้านเขาเรียกว่ามันเป็นเคสดำนะคะระบบในด้านของอันตรายก็รีบส่งโรงพยาบาลระบบหายใจล้มเหลวนะคะเหนื่อยหอบไหมหายใจลำบากซี่โครงบุ่มหรือเปล่าหรือไม่ก็ริมฝีปากใบหน้านี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวไหมภาวะขาน้ำนะคะไม่ปัสสาวะในนานเกิน8ชั่วโมงปากแห้งหรือไม่ก็ระบบของประสาทเนี่ยมันผิดปกติไม่รับประทานอะไรแบบนี้กล้ามเนื้อนะคะรุนแรงเขาบอกว่าอาจจะปวดหรือไม่ก็ปฏิเสธมีไข้ขึ้นสูงเนี่ยมันเกิน40องศาเซลเซียสไหมนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆทารกที่อายุต่ำกว่า3เดือนนะคะก็คือ12สัปดาห์ ถ้ามีไข้รีบพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าอาการทุเลาแล้วกลับมานะคะส่งตัวได้ก็ลองดูนะคะว่ามันมีไข้ไหมมีตุ่มอะไรขึ้นหรือเปล่าก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เด็กที่กลุ่มเสี่ยงก็ควรที่จะได้รับเป็นยาต้านไวรัสทันทีที่มีการติดเชื้อตรงนี้ด้วยเพราะว่าหรือไม่ก็เด็กที่มีภาวะอ้วนนะคะก็ต้องดูด้วยแล้วก็เด็กเล็กโดยเฉพาะที่น้องๆอายุน้อยกว่า5ปีก็จะต้องดูนะคะว่าอาการน้องนี้เป็นอย่างไรถ้ารุนแรงจริงๆนะคะไปส่งโรงพยาบาลหรือไม่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าน้องเป็นโรคประจำตัวนะคะปอดเรื้อรังหายใจโรคไตนะคะหรือไม่ก็เป็นโรคเลือดอะไรแบบนี้หรือน้องๆที่มีระบบในด้านของประสาทแล้วก็สมองนะคะโรคลมชักหรือไม่ก็สมองพิการเรียกว่าจะต้องดูเป็นพิเศษด้วยก็เป็นการเฝ้าระมัดระวังในด้านของหลากหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะเข้าถึงยากนะคะก็ปรึกษาหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นเบอร์ของคุณหมอก็ได้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ทางต่างประเทศบอกว่านะคะเหตุระทึกในช่วงของเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาแจ้งกันสักนิดนึงนะคะว่าหลอดทดลองในด้านของกาฬโรคที่ไซบีเรียเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป1รายแล้วก็มีการกักตัวนะคะเจ้าหน้าที่ถึง200คนก็จะต้องดูนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาที่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ทางด้านของกรมอนามัยโลกนะคะ WHO ระบุว่าแม้ว่าการระลอกเนี่ยมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็จริงแต่สามารถ
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม60จังหวัดโดยเฉพาะกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่7ซึ่งวันนี้พื้นที่เสี่ยงครอบคลุมใน60จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในวันที่10ถึง13ตุลาคมประเทศไทยอากาศจะแปรปรวนเนื่องจากปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งวันนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นทุกภาคกรมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม60จังหวัดในจำนวนนี้เกิดฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่11ตุลาคมพื้นที่ได้รับผลกระทบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12-13 ตุลาคมจะกระทบในพื้นที่ภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: ต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สถานีสูบระบายน้ำประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง4เครื่องเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงหลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้น้ำในคลองและทางน้ำหลายสายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาดำบางจุดขุ่นข้นจนเกือบดำสนิทพร้อมส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นคือต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วขณะที่หลายจุดประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้แล้วรวมถึงเริ่มฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรได้นอกจากนี้หากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอื้ออำนวยยังสามารถรับน้ำดีเข้ามาช่วยเจือจางและชะล้างน้ำเสียในพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังได้ปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาทำให้อาคารสั่นสะเทือนและมีสิ่งปลูกสร้างเสียหายประชาชนเร่งอพยพออกจากอาคารขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประกาศเตือนภัยสึนามิยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพายุเฮอริเคนอิซาเอียสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเม็กซิโกคาดว่าจะขึ้นฝั่งใกล้เมืองแพซาโดลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3พร้อมทั้งอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรฝนตกหนักและเสี่ยงเกิดทอร์นาโดสหรัฐคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังนาวาเนเธมนาวีพินเลอดีตผู้พิพากษา ICC คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศทรัมป์เผยปูตินตกลงส่งมอบดีเซลให้สหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมขณะคะแนนนิยมของทรัมป์ตกต่ำสุดขีดชาวอเมริกันไม่พอใจรัฐบาลที่ค่าครองชีพพุ่งจากราคาน้ำมันสูงสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

มาอยู่กับแมมรวิตาปัญญามงคลค่ะ1สัปดาห์เรามาเจอกัน1ครั้งนะคะในช่วง The Cassette Weekend นะคะแมมรวิตามาดูแลตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทุกช่องทางที่ติดตามไปอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือ FM 103วันนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีภารกิจนะคะต้องเดินทางไปกิจกรรมนะคะ Private Camp กับคนลูกทุ่ง FM 103นะคะ3ปีไปด้วยกันฟินด้วยกันที่แก่งกระจานนะคะวันเสาร์แล้วก็กลับมาวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไลฟ์ TikTok นะคะขออนุญาตไม่เห็นหน้าดีเจ1วันนะคะช่วงนี้มีเพลงเพราะๆอะไรรออยู่บ้างไปกันเลยค่ะ

มาถึงช่วงนี้นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะดีเจวันนี้หนีเที่ยวหรือเปล่าไม่หนีเที่ยวค่ะเพราะว่ายังคิดถึงทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตาม The Cassette นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยส่งเสียงมาตรงนี้แล้วก็เพลงเพราะๆที่นำมาฝากนะคะคงจะช่วยให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะคนลูกทุ่ง Private Camp ครั้งนี้นะคะเราก็เดินทางกันค่ะในเช้านี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าล้อก็หมุนกันเรียบร้อยนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่แก่งกระจานนะคะบางคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะน้ำจะท่วมหรือเปล่าเราจะปลอดภัยดีไหมโอ้โหรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะ The Tree Riverside แก่งกระจานนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ติดน้ำนะคะแต่ว่าเป็นช่วงปลายน้ำแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมสนุกมากๆนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพในวันอาทิตย์แน่นอนนะคะและใครที่อยากร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อผ่านมาได้ที่ FM 103คนลูกทุ่งนะคะเราจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้นะคะมาแจกโปรนะคะต้อนรับฮาโลวีนกันนะคะผีหลอกยังไม่เท่าโปรหลอกให้ช็อปนะคะเดือนตุลาคมนี้ค่ะ Q Daily จัดโปรสุดคุ้มข้าวหลากหลายชนิดราคาพิเศษเพียบเลยจะหุงกินเองที่บ้านหรือว่าซื้อเก็บไว้ทั้งเดือนก็เลือกได้ตามใจเลยนะคะซื้อครบ500บาทขึ้นไปรับฟรีร่มกัน UV 1รายชื่อต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะและถ้าซื้อครบ500กิโลกรัมนะคะรับทันทีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูข้าวไลสเบอร์รี่ขนาด500กรัม2ถุงและถ้าซื้อครบ10กิโลกรัมนะคะรับทันทีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูข้าวไลสเบอร์รี่ข้าวกล้องแดงขนาด500กรัม3ถุงนะคะโปรนี้มีถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะอย่าปล่อยให้โปรหลุดมือรีบสั่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ Shopee Lazada นะคะหรือที่ LINE @qdaily นะคะมีเบอร์โทรด้วยนะคะใครอยากโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0895279940

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02 857 5119 02 857

0: 57511
1: เสียงจากผู้ทานอัลบลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
2: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
1: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

ช่วงนี้ยังอยู่กับแมมรวิตาปัญญามงคลนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันมากๆสำหรับวันเสาร์นี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะหลังจากที่เจอน้ำท่วมนะคะแล้วก็หวาดระแวงหลอนกันเลยทีเดียวนะคะเวลามีฝนตกทีไรว่าเอ๊ะจะมาถึงเราเมื่อไหร่หรือเปล่านะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยถ้ามีน้ำท่วมขังอยู่ก็ขอให้น้ำลดไวๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะหลายคนบอกว่าช่วงฟังรายการคุณแมมละเป็นช่วงที่เราจะต้องเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งกับบ้านของเราส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยและต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ส่งข้อความมาที่ LINE @DJKLTFM วันนี้ต้องขออภัยมากๆที่ไม่ได้รับสายด้อมคนลุกทุ่งหรือว่า FC ของเรานะคะมาถึงอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะถ้าใครสั่งอโบโรนคอลลาเจนหรือว่ามัชลูมพลัสในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนทุกการสั่งซื้อนะคะจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการจัดงานปีใหม่กับทีมดีเจคนลุกทุ่งอิ่มอร่อยกับอาหารนะคะพร้อมๆกับศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมปาร์ตี้แบบใกล้ชิดนะคะทุกคนที่สั่งออเดอร์นะคะไม่ว่าจะออเดอร์มากหน่อยแค่ไหนจะได้รับสิทธิ์มาจับรางวัล20ท่านที่จะได้เข้าร่วมงานปีใหม่คนลุกทุ่งในเดือนธันวาคมนี้อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้ส่วนใครนะคะที่อยากจะสั่งซื้ออโบโรนคอลลาเจนหรือว่ามัชรูมพลัสนะคะโทรไปเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดนะคะมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้028575119ค่ะ028575119

0: ถานีวิทยุเจเรตหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี2026ไทยถูกจัดให้อยู่ในเทียร์2ติดต่อเป็นปีที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: ระทรวงการต่างประเทศเผยไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
13: เมื่อวันที่9ตุลาคมเวลา1นาฬิกาหรือวันที่8ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเวลากรุงวอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026หรือทิปรีพอร์ตซึ่งประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน188ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งไทยได้รับการจัดระดับอยู่ในเทียร์2เป็นปีที่5ติดต่อกันโดยรายงานสะท้อนพัฒนาการที่สำคัญที่รัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนภารกิจกิจกรรมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์การดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของไทยหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้กระทำผิดในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั้งนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องสำหรับเทียร์2คือกลุ่มประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างสมบูรณ์แต่มีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญในการแก้ไขปัญหายศวัฒน์พงประภาสและงานครับ
2: หากยังไม่รู้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะไปทำบุญชิมอาหารอร่อยอร่อยที่ไหนไปติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
14: หากเอ่ยถึงเทศกาลกินเจที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสายบุญและสายกินทั่วประเทศต้องมาที่นี่กับเทศกาลกินเจเยาวราชเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับเยาวราชเขาจัดงานเทศกาลกินเจช่วง9ถึง18ตุลาคม2569เริ่มที่ไฮไลท์พิธีเปิดในวันที่10ตุลาคมช่วง4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มที่บริเวณตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงแยกถนนลำพูนชัยพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เกี้ยวเท ทพเจ้าจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชซึ่งจะเริ่มขบวนจากฝั่งวัดมังกรมุ่งหน้าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติส่วนสายกินต้องเตรียมท้องให้พร้อมเพราะตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดเจหลากหลายเมนูกว่า100ร้านค้าทั้งเมนูคาวและหวานมีให้เลือกชิมกันแบบจุใจส่วนสายถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดเพราะถนนเยาวราชจะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับย่านการค้าเก่าแก่แห่งนี้เป็นอย่างมากจิจ้าพาเที่ยวขอบอกว่า 9-18 ตุลาคมนี้ใครที่กำลังมองหาพิกัดเที่ยวกรุงเทพที่ได้ทั้งทำบุญชมวัฒนธรรมและตะลุยชิมอาหารอร่อยๆปักหมุดไว้เลยที่เทศกาลกินเจเยาวราช2569รับรองว่าเสน่ห์ของเทศกาลกินเจครั้งนี้จะทำให้คุณนั้นได้ทั้งความสนุกแถมได้บุญกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับ
15: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับ The Cassette Weekend ค่ะถ้า Weekend นะคะก็จะมาเจอกับแหม่มรวิตาแบบนี้แหละค่ะวันเสาร์ 9:00 นถึงเที่ยงนะคะถ้า Weekday ค่ะเจอกับ DJ Top สราวุธนะคะในช่วง 7:00 นถึง 7:30 นเราจะเปิดเพลงสตริงนะคะในยุค 70 80 90ส่วนใครที่อยากฟังลูกทุ่งโอ้โหลูกทุ่งแบบจัดเต็มให้เลยใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งนะคะดาวน์โหลดด่วนเลยค่ะเพราะว่าถ้าดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นช่วง The Cassette นะคะ Weekend Weekday แล้วก็รายการอื่นๆของคนลูกทุ่งพร้อมๆกับเสียงของเหล่าดีเจนะคะไม่พอแค่นั้นค่ะกิจกรรมดีๆหรือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากอีกเพียบเลยนะคะเอาเป็นว่าชั่วโมงที่2ค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเมดเลย์นะคะมีคนเรียกว่าโหวตมาแล้วเรียบร้อยเลือกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็น FC ของเรานั่นเองวันนี้เป็นเมดเลย์จาก The Innocent ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปต่อกันที่เมดเลย์ The Innocent ฟังเพลงแบบฉ่ำๆไปเลยสำหรับในช่วงนี้ค่ะ

ยังไงกันบ้างคะฟังเพลงฉ่ำๆอิ่มๆจากเมดเล่ The Innocent กันไปเรียบร้อยนะคะช่วงนี้หม่ำรวิตายังดูแลทุกๆคนอยู่นะคะหลายคนถามเข้ามานะคะว่าโปรโมชั่นเด็ดๆที่คุณหม่ำรวิตามาบอกเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีอโบโรนคอลลาเจนแล้วก็มัชรูมพลัสนะคะซึ่งจะมีโปรโมชั่นในเดือนตุลาคมและก็พฤศจิกายนทุกการสั่งซื้อใครสั่งซื้อก็แล้วแต่จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะรางวัลนี้นะคะก็คือการที่เราจะมาปาร์ตี้ปีใหม่กับทีมดีเจคนลุกทุ่งรวมไปถึงศิลปินแบบใกล้ชิดมากๆนะคะทานอาหารเมามอยร่วมกันแล้วก็จะได้รับสิทธิ์มาจับรางวัลทั้งหมด20ท่านด้วยกันที่จะร่วมงานปีใหม่ในครั้งนี้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ลังเลอยู่อยากซื้อสุขภาพให้กับเราไม่ว่าจะเป็นอโบโรนคอลลาเจนนะคะที่เป็นไททูนะคะพุ่งตรงไปดูแลข้อเข่าของเราหรือเป็นมัชรูมพลัสนะคะเป็นน้ำเห็ดสกัดนะคะที่มีเห็ดสำคัญทั้งหมด13ชนิดด้วยกันนะคะสนใจโทรเบอร์นี้เลยค่ะ02-857-5119 02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

คะต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามเดอะคาสเซ็ตที่ FM 103กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะในชั่วโมงที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะอยู่ต่อกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆใครอยากจะฝากเพลงอยากจะเลือกเพลงนะคะก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะเข้ามาที่ @DJKLTFM แต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตไม่ได้รับสายหลังไมค์นะคะแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ TikTok ให้ได้เห็นหน้าคร่าตานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางนะคะแล้วก็คาดว่าจะถึงแก่งกระจานในเร็วๆนี้นะคะแต่ก็ฝากเป็นห่วงทุกๆคนในแถบกรุงเทพมหานครด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือว่าเก็บของไว้ในที่สูงนะคะเพราะว่าแต่ละเขตเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เขาก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาเตือนที่หน้ามือถือของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นข้อความเหล่านี้แล้วก็ต้องอย่าประมาทระมัดระวังให้ดีนะคะแหม่มรวิตาส่งกำลังใจให้ค่ะปิดท้ายชั่วโมงที่2กับเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงที่3อยู่ยาวกันต่อค่ะ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงพื้นที่รับน้ำ2จังหวัดพร้อมขอทุกฝ่ายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเผยขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำคือจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดการระบายน้ำอย่างเต็มที่และเมื่อน้ำเริ่มลดลงก็ต้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่ได้รวมทั้งการทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งส่วนพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่มีฝนตกขอให้มีการเตรียมพร้อมรวมถึงปฏิบัติงานประสานงานต่างๆให้ดีสำหรับเงินเยียวยาก็ต้องเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และเร่งการสำรวจเพื่อให้เกิดความถูกต้องอย่างไรก็ตามในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เพื่อสอบถามว่าต้องการการสนับสนุนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การทำงานทั้งหมดนั้นเกิดการบูรณาการให้กับประชาชนอย่างเต็มที่การเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติณบ้านป่าเกี๊ยะอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปได้จัดขึ้นในพื้นที่บ้านป่าเกี้ยหมู่18ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมมีจุดเช็คอินพร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติจริงจำนวน13โปรแกรมเช่นโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรไฟเหล็กคมภูมิปัญญาตำข้าวเล่าวิถีชุมชนปักใจปักลายสารสายใยชนเผ่าวิถีอาหารวิถีชนเผ่าสารไม้สารใจวิถีคนวิถีป่าสีสันเทศกาลชนเผ่าวิถีข้าวบนดอยจากภูเขาสู่พื้นนาและวรรณเกษตรใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเน้นการสร้างประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารเปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนและพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในชุมชนให้สามารถรองรับผู้มาเยือนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยความภาคภูมิใจและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจัตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

ถึงเวลากันแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงที่3นะคะยังอยู่กันสบายดีไหมคะขอบคุณทุกคนนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น FM 103และก็ทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งค่ะบางคนบอกว่าเวลาติดตามรับฟังเนี่ยนะคะแล้วไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ไกลๆหรือว่าอยู่ต่างประเทศจะฟังได้ที่ไหนนะคะก็ที่นี่เลยค่ะเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ Android หรือว่า iOS นะคะพิมพ์คำว่าคนลุกทุ่งปุ๊บเนี่ยจะเด้งขึ้นมาอยู่ในหน้าจอมือถือของเราไปที่ไหนเรากดจิ้มเข้าไปเลยฟังเพลงได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยเฉพาะช่วง The Cassette เนี่ยก็จะได้ติดตามรับฟังกันนะคะถึงแม้จะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าทำอะไรกันอยู่นะคะเชื่อเลยนะคะวันนี้นะคะถึงแม้แม่รวิตาจะไปร่วมกิจกรรมก็จะมี FC ชาวด้อมคนลุกทุ่งน่ารักมากก็จะเข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามช่วงนี้และใครที่มาติดตามการไลฟ์ TikTok นะคะในช่วงช่อง The Cassette ก็อย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวเสาร์ต่อไปแล้วก็จะมีการไลฟ์อยู่ตลอดเลยนะคะแต่ว่าเสาร์นี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะคะเพราะว่ามีภารกิจนะคะต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมของคนลุกทุ่ง FM 103 Private Camp ที่หลายๆคนรอคอยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็กลับมาแล้วนะคะก็โปรแกรมของ FM 103ก็จะมียาวแบบต่อเนื่องเลยมาเลยค่ะเพลงเพราะๆรออยู่นะคะ

สำหรับช่วงนี้นะคะยังอยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลค่ะอยากให้ทุกคนดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพนะคะในเรื่องของการดูแลทั่วไปเลยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะดูแลเป็นช่วงๆได้ไหมหมายถึงช่วงๆหมายถึงว่าแต่ละจุดของร่างกายแต่ว่าถ้าเป็นมวลรวมเลยแหม่มรวิตาอยากแนะนำนะคะสำหรับน้ำเห็ดสกัดนะคะหรือว่ามัชรูมพลัสตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลิศเลยนะคะที่บอกแบบนั้นเพราะว่าตัวเองเคยใช้แล้วใครที่บ่นว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมาก็รู้สึกไม่กระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ออดออดแอดแอดนะคะหรือว่าไปตรวจคอเลสเตอรอลความดันอะไรก็ค่อนข้างสูงแนะนำตัวนี้เลยนะคะช่วยให้เราหลับลึกการหลับลึกหลับสนิทเนี่ยจะช่วยให้เราเฟรชทั้งร่างกายแล้วก็ระหว่างที่เราหลับสนิทเนี่ยสิ่งต่างๆนะคะก็จะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราอย่างที่เราเคยเรียนสุขศึกษามาตั้งแต่เด็กนะคะการนอนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญถ้าเรานอนดีกินดีนะคะสุขภาพเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะก็อยากจะฝากทุกคนเลยใครที่อยากดูแลคนข้างๆของเราหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าเราจะทานเองนะคะก็ที่นี่เลยค่ะมัชรูมพัดน้ำเห็ดสกัด13ชนิดค่ะโทรไปสั่งตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมที่02-857-5119 02-857-5119นะคะแล้วก็มีคนถามมานะคะว่าเมาส์เขย่าบ้านตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปที่บ้านศิลปินท่านใดแบบไหนอะไรยังไงนะคะสนใจแบบมากๆเลยเพราะว่าติดตามหลาย EP ที่ผ่านมาสนุกสนานโดยเฉพาะ EP ล่าสุดที่ไปบ้านพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะก็มีเจ๊ทิพย์นะคะพี่มนทาทิพย์คนสวยของน้องนี่นะคะร่วมอยู่ในบทบาทตอนที่เราทานข้าวร่วมกันด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะสำหรับเมาส์เขย่าบ้านนะคะต้องขอขอบคุณค่ะข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาโปรโมชั่นทุกการสั่งซื้ออโวโรนมัชรูมพัดมีสิทธิ์เข้าร่วมงานปาร์ตี้คนลุกทุ่งด้วยนะคะก็เรียกว่าของเรานะคะต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราค่ะตอนนี้เพลงเพราะๆรออยู่ค่ะ

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

มาแล้วค่ะถึงช่วงท้ายของรายการนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่ติดตามเพลงเพราะๆตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะและแหม่มรวิตานี่ก็จะมีเพลงสตริงในยุค70 80 90ให้ได้ฟังกันค่ะติดตามกันได้นะคะโดยเฉพาะในช่วง The Cassette Weekend แบบนี้นะคะเราเจอกัน9โมงเช้าถึงเที่ยงหลายช่องทาง FM 103รวมไปถึงแอปพลิเคชันและอีกหนึ่งช่องทางก็คือไลฟ์ TikTok นะคะ TikTok ในช่อง The Cassette ค่ะส่วนใครที่อยากฟังเพลงแบบยาวๆนะคะช่องดีเจแหม่มรวิตานะคะก็เพลงในยุคนี้เหมือนกันนะคะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะคะก็ไปเจอกันได้ในช่องดีเจแหม่มรวิตานะคะของ TikTok ค่ะเป็นการไลฟ์ TikTok ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายขอให้ทุกคนนั้นปราศจากน้ำท่วมนะคะขอให้น้ำลดไวๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะวันนี้ดีเจแหม่มลาไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงคมนาคมกางแผนลดค่าครองชีพชาวกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลโดยตั้งเป้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำทางนี้ระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังสามารถใช้บัตรที่สามารถรองรับระบบดังกล่าวแต่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าได้ในทันทีโดยจุดที่ต้องการดำเนินการคือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตรแรปบิททางกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการหารือถึงการเชื่อมต่อของระบบ EMV ให้ทันในวันที่1มกราคม2570เพราะสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญเช่นสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: มีรายงานเกิดเหตุลิฟต์สลิงขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงวางบางโพงพางเขตยานาวากรุงเทพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายเบื้องต้นมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์เขาให้ความช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุและมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: การประท้วงของนักเรียนมัธยมฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องปฏิรูประบบการศึกษายังยืดเยื้อต่อเนื่องจนเกิดการปะทะกับตำรวจมีผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมหลายร้อยคนได้การประท้วงยังลุกลามบานปลายในหลายเมืองอังกฤษจับชาวลัตเวีย2คนบุกรุกฐานทัพอากาศโมสเวิร์ดในเทศมณฑลเคมบริดจ์เชอร์ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐและนาโตหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจนสหรัฐต้องถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดดีวันประจำการอยู่ที่นั่นออกไปเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคปอดจากหลอดทดลองที่แตกในห้องแลบของสถาบันป้องกันกาฬโรคในแคว้นเออร์คุสขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามีความเสี่ยงในระดับต่ำต่อประชาชนทั่วไปวิกฤตหมอกควันรุนแรงที่เชื่อมโยงกับไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรในอินโดนีเซียทำให้มาเลเซียต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายรัฐขณะที่สิงคโปร์มีค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงนาวานีเดมนาวีพินเล่ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้ไปครองสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าว
3: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ตรวจแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเช้านี้นะคะขออภัยนะคะสำหรับเที่ยงวันนี้เพราะว่าช่วงเช้าเราผ่านมาแล้วเนาะเราเดินทางมาจนถึงครึ่งวันแล้วนะคะเที่ยงนี้เราไปเริ่มกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะคุณผู้ฟังร่วมงานมหกรรมในความทรงจำที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะคะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้เห็นตัวอย่างการสร้างอาชีพและรายได้ที่เกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติและนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั่นเองค่ะนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศพร้อมกับชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการได้แก่นิทรรศการของกินจากป่านิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะนิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเปิดพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของกาแฟชาและโกโก้จากผู้ประกอบการกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือที่เราเรียกกันว่าเวิร์กช็อปค่ะคุณผู้ฟังรวม16วิชาด้วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในขออภัยนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่โดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มสเตย์จังหวัดลำพูนหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลาโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาค่ะและมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจด้วยนะคะก็คือหลักสูตรฟาร์มทูเทเบิลโดยอาจารย์อัน ชรีอัศวิมลออร์แกนบายสมาร์ทไนฟาร์มจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้สำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้อยากจะเรียนรู้นะคะก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะนั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะในวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะขอเชิญชวนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์และตั้งแต่เวลา14นาฬิการ่วมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาเพื่อร่วมถ่ายทอดความผูกพันและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัลกิจกรรมมิวเซียมพอยต์และกิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมเท่านั้นนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะผู้ร่วมงานสามารถเข้าชมเรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ได้แก่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพร้อมเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้านะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อเรียนรู้ที่มาของสินค้าและแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมรำลึกเรียนรู้และส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เห็นคุณค่าพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างประโยชน์แก่สังคมกิจกรรมนี้นะคะระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025292212-3025292212-13ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะกิจกรรมเข้าฟรีด้วยนะคะไปร่วมกันได้นะคะไปต่อกันที่สำนักพระราชวังได้ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะมีการวางพวงมาลาและถวายสักการะ2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่1นั่นก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงที่2นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะคะกรุณาลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้มีการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาสามารถดาวน์โหลดนะคะแบบขออภัยค่ะเป็นการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติกันได้นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการตามที่ดิฉันได้พูดคุยกันไปได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมากันบ้างหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าบ้านฉันก็ท่วมบ้านคุณก็ท่วมแต่ทำไมเราสองบ้านถึงได้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากันซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้มีการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดนะคะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยล่าสุดทางด้านของนายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขายืนยันนะคะว่าทางโทรศัพท์ในรายการคนชวนข่าวทาง TNN ช่อง16ค่ะว่ามีการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะกรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลเขาได้มีการจัดให้ประชาชนหรือที่ เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมยังคงใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนั่นก็คือ 9,000 บาทค่ะบ้านไหนที่ถูกน้ำท่วมถึงแม้จะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ส่วนกรณีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินจะมีการประเมินแล้วก็จ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามจริงแต่จะต้องรอให้น้ำลดก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะที่คนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปแม่น้ำจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกันหากติดอยู่ในพื้นที่เกิน7 วันค่ะส่วนกรณีน้ำท่วม

และแม้เป็นบ้านไม่มีเลขที่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทประกันนะคะจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคม2569ใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทค่ะแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมนะคะรับเบื้องต้น 10,000 บาทในส่วนของ1,000 บาทเนี่ยรวมค่าความเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่เงินที่ได้รับอาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบและเกิดภัยคนละช่วงเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นข้อสงสัยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้สงสัยแน่ๆเราก็เลยนำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะกลับเข้ามาในกองทัพบกกันบ้างกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3นะคะมีความประสงค์ที่จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพภาคที่3ค่ะก็จะมีในส่วนของกรมทหารพรานที่31จำนวน53อัตรานะคะกรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35ค่ะจำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่31นะคะจำนวน5อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่32จำนวน5อัตราเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยมีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตรำนะคะการปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทหารพรานชายค่ะผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีและไม่เกิน30ปีทหารพรานหญิงผู้สมัครต้องเป็นสตรีที่โสดนะคะไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีค่ะสำหรับท่านใดที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่อันนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้นะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สามารถสมัครได้ด้วยตนเองค่ะที่กรมทหารพรานที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานสมัครได้ในช่วงวันเวลาราชการนะคะก็ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นไม่เว้นอ๋อขออภัยค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะโทรเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ055-241-842ย้ำอีกครั้งนะคะ055-241-842ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้โดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติวันนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ

0: พูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเลยนะคะเพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีก็เราอาจจะพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติหรือว่าผู้พันปิ่นเนี่ยเขาก็จะมานะคะไขข้อสงสัยกันนะคะว่าเราจะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะมาเติมสาระน่ารู้กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันสั้นๆกันกับคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดกันในเรื่องพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทค่ะเคยไหมคะอยากจะเตือนภัยอยากจะรีวิวหรืออยากจะแชร์พฤติกรรมใครสักคนด้วยความจริงแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นจำเลยในศาลซะเองหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าพูดความจริงไม่ผิดกฎหมายแต่ความจริงในทางกฎหมายมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพูดแบบไหนถึงจะไม่ผิดหมิ่นประมาทด้วย4ข้อยกเว้นนี้1เป็นการป้องกันตนหรือส่วนได้เสียของตนเพื่อความชอบธรรมถ้าคุณพูดหรือเขียนข้อความเพื่อปกป้องสิทธิ์ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของตัวเองเช่นการเล่าให้เจ้าหน้าที่รัฐฟังว่ามีคนมาเป็นชู้กับพ่อของเรากลัวว่าพ่อจะโดนหลอกเอาทรัพย์สินของครอบครัวไปเพื่อขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทนะคะเพราะถือว่าเป็นการป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมแต่ถ้าไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่นในลักษณะประจานให้อับอายแบบนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ 2. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบภาษีหรือเจ้าหน้าที่เขียนรายงานผลการสอบสวนบันทึกความเห็นทางวินัยหรือรายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีข้อความที่ทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงถ้าทำโดยสุจริตและอยู่ในขอบเขตหน้าที่ก็ไม่ผิดหมิ่นประมาทค่ะ 3. ติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหากสิ่งที่คุณพูดเป็นการวิจารณ์ติชมหรือแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจต่อ กิจการหรือบุคคลใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีอคติส่วนตัวสามารถทำได้นะคะเช่นรีวิวร้านอาหารตามรสชาติจริงอาหารไม่อร่อยได้รับการบริการไม่ดีแต่จะต้องไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะคะหรืออย่างเช่นการเตือนภัยมิจฉาชีพในสังคมเพื่อให้คนอื่นระวังตัววิจารณ์นโยบายของรัฐบาลอย่างมีเหตุผลหรือแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือการประชุมเช่นสื่อมวลชนรายงานคดีที่ศาลพิจารณาโดยเปิดเผยสรุปแถลงการการประชุมสภาท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชนเข้าฟังหรือการเผยแพร่การประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นถ้าการพูดความจริงกระทำโดยสุจริตและเข้าข้อยกเว้นตาม1ใน4ข้อนี้ผู้พูดจะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเลยค่ะแต่ระวังให้ดีๆนะคะกฎหมายวางหลักต่อไปอีกว่าแม้จะเป็นข้อความที่ผิดหมิ่นประมาทไม่เข้าข้อยกเว้นทั้ง4ข้อนี้แต่ถ้าผู้พูดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนตรงนี้สังเกตคำพูดให้ดีๆนะคะกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีความผิดเหมือนอย่างกรณีที่เข้าข้อยกเว้น4ข้อแต่กฎหมายใช้คำว่าไม่ต้องรับโทษนั่นก็แปลว่าการพูดความจริงที่หมิ่นประมาทไม่ได้หมายความว่าไม่มีความผิดกล่าวคือมีความผิดเพียงแต่ไม่ต้องรับโทษค่ะยกเว้นแต่เรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นพวกเรื่องชู้สาวแบบนี้ต่อให้เป็นเรื่องจริงพูดไปก็ผิดหมิ่นประมาทได้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าถ้าการใส่ความนั้นเป็นการโพสต์ในสื่อโซเชียลที่ประชาชนเข้าถึงได้แบบนี้ไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทธรรมดานะคะแต่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งจะมีโทษหนักกว่าการหมิ่นประมาทธรรมดาอีกค่ะสรุปสั้นๆหมิ่นประมาทพูดความจริงมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแบบนั้นผิดหมิ่นประมาทค่ะแต่ถ้าการพูดความจริงนั้นเข้าข้อยกเว้น4ข้อแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทและไม่ต้องรับโทษเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยสโลแกนพูดความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีคติส่วนตัวไม่หยาบคายเท่ากับรอดปลอดภัยค่ะมีเช่นนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเสียหายหรือติดคุกแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของเพจการไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าใน ช่วงนี้พบว่ามีมิจฉาชีพแอบปลอมบัญชีค่ะเพื่อที่จะแอบปลอมบัญชี LINE เพื่อมาใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะคะระบุข้อมูลว่า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพสร้างบัญชี LINE ปลอมค่ะเป็นการแอบอ้างนำตาสัญลักษณ์หรือว่าชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart LINE นะคะแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.ไปใช้ในการติดต่อประชาชนอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะคะว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลค่ะทางด้านของ MEA ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้ไฟฟ้าจึงขอชี้แจงแล้วก็แนะนำจุดสังเกตเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือ1เลย MEA ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนนะคะผ่านทางไลน์ส่วนบุคคลไม่ส่งข้อความข้อมูลส่วนบุคคลเลขประชาชนข้อมูลทางการเงินรหัส OTP หรือส่งลิงก์เพื่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก App Store หรือว่า Google Play โดยเด็ดขาดวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือ LINE Official Account ของจริงบัญชี LINE ทางการของการไฟฟ้านครหลวงนะคะจะต้องมีชื่อว่าMEA Thailand มีเครื่องหมายแอดนำหน้านะคะแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับอยู่ที่หน้าชื่อเท่านั้นบัญชีที่ไม่มีสัญลักษณ์โล่รับรองหรือใช้บัญชีบุคคลทั่วไปถือว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะการตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้าชำระค่าบริการหรือการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะคะผ่านช่องทางหลักของ MEA นั่นก็คือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชัน App Store Google Play เท่านั้นหรือที่เว็บไซต์ของ eservice.mea.or.th ค่ะเพราะฉะนั้นหากพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะพบเห็นข้อความหรือบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยให้ปฏิเสธตามคำเตือนนะคะให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือปฏิเสธไปเลยไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินที่สำคัญต้องกดรายงานปัญหาด้วยค่ะแล้วก็บล็อกไปเลยนะคะบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ติดต่อได้ที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและมาต่อกันที่เรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม10ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9รวม9วัน9คืนค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจะมีการจัดงานนะคะเทศกาลกินเจภูเก็ตซึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยธงสีเหลืองของเทศกาลกินเจภูเก็ตประเพณีกินผักนะคะที่คนภูเก็ตสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า100ปีตลอดช่วงเทศกาลกินเจแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการจัดพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีแห่พระโดยในวันที่18ตุลาคมคือวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจค่ะจะมีการส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต้นะคะที่หน้าเสาโกเต้งเวลาประมาณ 22:30 นเพื่อกลับสู่สวรรค์หลังจากนั้นนะคะจะมีพิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต้นะคะเมื่อขบวนส่งพระออกพ้นประตูไฟทุกดวงในอามต้องดับสนิทและปิดประตูใหญ่จุดชมขบวนพิธีส่งพระจะเริ่มจากถนนเพศกษัตรีต่อเนื่องไปจนถึงถนนภูเก็ตจนไปส่งออกทะเลที่สะพานหินทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีถือศีลกินผักนะคะจังหวัดพังงาด้วยระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมที่ศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่ท่านเข้าพัก50โรงแรมพื้นที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมก็รับไปเลยค่ะเสื้อกุยเฮงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะมาก่อนได้ก่อนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เพจ Facebook TAT ภูเก็ตนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่กองทัพบกนะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกขอเชิญชวนข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่33เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคุณสมบัติทั่วไปค่ะจะต้องเป็นผู้ คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมมีอายุ 40-55 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกมีจิตอาสาแล้วก็มีความพร้อมเสียสละส่วนรวมนะคะโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะคะท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกที่หมายเลขโทรศัพท์022415627ภายในวันและเวลาราชการค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลพีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์พเด็จศึกตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ที่ถนนข้าวสารโดยห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแค่เพียง100เมตรการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าสถานบันเทิงโอเคบาร์มีการเปิดให้บริการเกินเวลาและมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและจากการตรวจค้นร้านดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด200กว่าคนในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี20คนตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวเป็นสีม่วง31คนมีเยาวชนเข้าใช้บริการที่ตรวจพบสารเสพติดอีก4คนและนอกจากสารเสพติดแล้วยังไปพบบุหรี่ไฟฟ้าและอาวุธปืนด้วยนอกจากนี้ยังพบข้อมูลในสมุดบัญชีของร้านระบุถึงการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานเป็นยอดรวมประมาณเดือนละ 180,000 บาททุกเดือนซึ่งร้านนี้เปิดให้บริการมานานกว่า2ปีโดยจะขยายผลว่ามีหน่วยงานใดรับเงินจากร้านนี้บ้างและข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นยังระบุด้วยว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งทั้งนี้กรมการปกครองจะเตรียมเสนอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งปิดสถานประกอบการทันทีเป็นเวลา5ปีและได้แจ้งความรวบรวมพยานหลักฐานส่งสืบสวนต่อเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนเยาวชนที่ตรวจพบสารเสพติดจะต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงการต่างประเทศแถลงประธานาธิบดีสมาพันธ์ทรัสสวิตและประธานาธิบดีสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสหรัฐนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า190ประเทศรวมกว่า 15,000 คนและในห้วงของการประชุมดังกล่าวจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศได้แก่ประธานาธิบดีสมาพันธ์รัฐสวิตและภริยาจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วย เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตในรอบ22ปีและเป็นการเยือนในโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตในปีนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆทั้งการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยโดยเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศไทยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและคลองละบมมีระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงทุ่งนาที่ยังคงมีน้ำเน่าเสียตกค้างในอำเภอบ้านโพอำเภอแปลงยาวอำเภอพนมสารคามพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอบางคล้าและฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับถนนสาย3121บางคล้าแปลงยาวระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งตลอดเส้นทางแล้วยกเว้นช่วงพื้นที่ต่ำระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากตลาดบางบ่อมุ่งหน้าสี่แยกบางคล้าบริเวณใกล้วงเวียนสี่แยกบางคล้าซึ่งยังมีน้ำท่วมขังจนรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามสถานการณ์คลี่คลายลงอย่างมากระดับน้ำลดลงจนใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
12: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะมาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะมาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีคำสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเส้นปงบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารและกปภ.ขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยช่วงกันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจอ้างไม่พบความผิดปกติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีกรมการปกครองนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันนี้คือวันที่10ตุลาคมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการทั้งที่สถานบันเทิงอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพียงไม่กี่ร้อยเมตรโดยขณะนี้ได้สั่งปิดสถานบันเทิงแล้วพร้อมสั่งย้ายตำรวจ5ตำแหน่งหลักของโรงพักหรือ5เสือไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสน.ชนะสงครามเข้าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติจึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หากพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณีที่พ่วงกับการอาจถูกผู้ใต้บังคับบัญชาปกปิดข้อมูลหรือไม่นั้นยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนกรณีตำรวจสน.ดอนเมืองและกองบังคับการตำรวจนครบาล2บุกจับบ่อนพนันในหมู่บ้านหรูย่านดอนเมืองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าเป็นการดำเนินการหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและมีการวางแผนก่อนการเข้าจับกุมพร้อมยืนยันว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายและพยานหลักฐานโดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: รัฐบาลยืนยันกปภ.ไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยเป็นผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69คุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยตามเงื่อนไขถึงวันที่30พฤศจิกายน2569รัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสาวพลทะเลกล่าวว่ามาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่อยู่อาศัยและอื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดคือ1เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2คือผู้ประสบภัยเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน3เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องเดือนตุลาคมกปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับประชาชนในพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้รัฐบาลเชิญชวนนำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติมน้ำฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนณสำนักงานกปภ.234สาขาและจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: ปิดท้ายที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา17นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง
4: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอย.แนะประชาชนบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยเน้นอาหารหลากหลายครบถ้วนลดหวานมันเค็มสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ย.ชวนประชาชนร่วมเทศกาลกินเจประจำปี2569เลือกบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและระมัดระวังสารปนเปื้อนในอาหารคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากงดบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารจากพืชการเลือกอาหารเจให้เหมาะสมและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยแนะเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูปที่มีฉลากถูกต้องตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เลือกผักผลไม้สดใหม่และล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนพร้อมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเทศกาลควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งนี้อย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังสารปนเปื้อนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: บรรยากาศการกินเจวันแรกที่จังหวัดพิษณุโลกคึกคักแม้ร้านจำหน่ายอาหารเจปีนี้เปิดจำหน่ายน้อยลงส่วนที่ขายดีก็จะเป็นร้านรายย่อยในตลาดสดคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
4: ที่ตลาดใต้หน้าศาลเจ้าปุ่นทุกกงมาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารสดพืชผักผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกวันแต่ที่จะมีประชาชนเข้ามาซื้อมากหน่อยก็เห็นจะเป็นร้านที่ติดธงสีเหลืองหรือว่าธงเจที่มีสัญลักษณ์ว่ามีอาหารเจจำหน่ายทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารประเภทของกินทั่วไปเช่นร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกทอดคนจะมุ่งซื้อกันถึงขนาดต้องต่อคิวส่วนร้านที่จำหน่ายอาหารประเภทกับข้าวปีนี้ก็ได้ทำอาหารประเภทรับประทานง่ายๆมีผักล้วนๆเป็นส่วนผสมจะขายดีกว่าและเป็นการลดต้นทุนที่ต่ำลงด้วยที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะวัสดุการประกอบอาหารปีนี้แพงขึ้นแต่ราคาขายอาหารโดยรวมทุกๆร้านก็จะยึดในราคาเดิมเข้าไว้ไม่ขึ้นราคาทำให้ขายหมดตั้งแต่ช่วงของการเปิดร้านไม่ถึง2ชั่วโมงส่วนร้านเต้าหู้และร้านเผือกทอดก็ขายจนหมดเกลี้ยงเพราะคนนิยมซื้อไปรับประทานกันในช่วงของเทศกาลกินเจในวันแรกถึงแม้ว่าเผือกจะหายากแต่ก็ยังขายในราคาเดิมเอาใจลูกค้าและคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะขายตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงที่ขายดีสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์สุรเชษฐ์มังกรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมสกัดจับกุมชายชาวจีน5คนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่งานสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหมวดราชเวนป้องกันที่3กองร้อยทหารราบที่1411เจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้าตรวจชายแดน31และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นแม่สอดจับกลุ่มชายชาวต่างชาติเป็นสัญชาติจีนจำนวน5คนซึ่งเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยหมู่10บนแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงมีการส่งดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตโดยได้มีการดำเนินการตามม.22พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานพุทธศักราช2565และมีการนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอัดเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
3: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

ช่วงนี้ขอนำเสนอนะคะบทเพลงช้าๆที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะขอเรียบเรียงเป็นหลายๆผลงานเพลงใหม่พี่น้องทั้งบ้านได้ฟังกันกับเราต่างนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในไลฟ์ของคำคืนนี้

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอะมันก็เหมือนกดไว้อะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: 5119คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปภ.เผยน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครขณะฉะเชิงเทราระดับน้ำในพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันเกิดขึ้น21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอยู่ที่104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,135,377 ครัวเรือนคิดเป็น 3,100,000 กว่าคนขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นที่ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเข้าท่วม8อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพอำเภอคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวมอยู่ที่75ตำบล673หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 54,000 กว่าครัวเรือนส่วนในพื้นที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังคงทรงตัวนอกนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างไรก็ตามปภ.ยังคงเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ตำรวจบุกค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวจำนวน3รายและจากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าทั้ง3รายมีการเดินทางเข้าออกประเทศหลายครั้งโดยในแต่ละคนจะมีการถือหนังสือเดินทางหลายสัญชาติจึงน่าเชื่อว่าเป็นการใช้เพื่อหลบเลี่ยงตัวตนและยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูหลายโครงการโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีบริษัทต่างๆที่ถือครองที่ดินจำนวนมากและเกี่ยวพันไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่นอีกหลายแห่งซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นนอนมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดินจำนวน94หลัง95บริษัททั้งยังพบว่าหุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีประกาศตำรวจสากลสีแดง2คนและมีหมายจับศาลอาญาพระโขนง1คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองและวิเคราะห์จนพบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีมีจำนวน95บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม94แปลงเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า 6,000 ล้านบาทเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้11คนประกอบด้วยสัญชาติจีน10คนและสหรัฐอเมริกา1คนณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ทุ่ม Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: จับตาค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้อีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างตะวันออกตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลเจออากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนเตรียมรับมืออาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ขณะน้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเหลือแต่จังหวัดฉะเชิงเทราน้ำยังท่วมหนัก8อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 54,000 ครัวเรือนเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำบางประกงโดยเร็วส่วนเส้นรังสิตนครนายกน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวนายกรัฐมนตรีนัดผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกแผนเผชิญเหตุรับมือฝนน้ำหลากช่วง 2-3 เดือนนี้พร้อมเร่งรัดสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาประชาชนโดยเร็วรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติทันทีรัฐบาลชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank รับชมฟรีผ่านเว็บไซต์ World Bank Live12ตุลาคมนี้เปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ตำรวจบุคคล4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์พเด็จศึกบุกจับผับย่านข้าวสารอยู่ห่างจากสถานีตำรวจชนะสงครามแค่100เมตรเปิดเกินเวลาเสพยาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบข้อมูลเจ้าของร้านเป็นภรรยาตำรวจนายหนึ่งและมีการจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทขณะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเข้ากรุเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจตรวจอ้างไม่พบความผิดปกติส่วนบ่อนพนันย่านดอนเมืองยันไม่มีนักการเมืองเอี่ยวเศรษฐวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ทนโพสต์กลางดึกเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเอาผิดคนที่ร่วมทำร้ายตนเองหลังถูกย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีย้ำอย่างเคารพสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านรักพี่น้องฝ่ายปกครองในอำเภอบ้านสร้างทุกคนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับกำชับงานเร่งด่วนปราบปรามภัยคุกคามทลายบ่อนอบายมุขการพนันค้ามนุษย์หากปล่อยปละละเลยผู้บังคับการผู้กำกับการในพื้นที่เจอย้ายด่วนภายใน24ชั่วโมงเกิดเหตุลิฟต์ขนของภายในบริษัทขนส่งซอยสาธุประดิษฐ์34ร่วงกระทันหันสาววัย47ปีก้าวเท้าเข้าลิฟต์ขาเดียวร่วงตามถูกลิฟต์หนีบศีรษะเสียชีวิตส่วนชายอีกคนที่เข้าไปก่อนบาดเจ็บรัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลรถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำเริ่ม1มกราคม70ช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางให้ง่ายขึ้นลดภาระค่าเดินทางของประชาชน
9: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: ทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร 089-527-9933

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิดส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่ประเทศไทยบ้านเรากรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครับการประชุมของ IMF World Bank นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าจะมีผู้นำจากภาคการเงินทั่วโลกเนี่ยมากันที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวก็จัดเต็มระดมรถอัจฉริยะโดรนคุมเข้มการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาจัดมาในรูปแบบของGreen Meeting ก็คือสีเขียวนะน่าจะเดากันออกก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการระดมรถ EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้320คันด้วยกันนะครับขณะเดียวกันใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันพรุ่งนี้นะครับผมเน้นย้ำกันแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายปกครองที่บุกไปทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการจับกลุ่มแล้วก็เด้ง5เสือสอนอชนะสงครามนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมที่ถนนข้าวสารเนี่ยก็เป็นความสำคัญที่เราต้องจับตามองกันเหมือนกันในเรื่องนี้ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมด้วยตนเองครับบุกไปค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติโยงแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติพนันออนไลน์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95บริษัทแล้วก็ยังคงต้องติดตามเรื่องใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้เรื่องของฝนตกนั่นเองนะครับผมก็กรมอุตุนิยมวิทยาสั่งจับตามองในช่วงนี้นะครับมีประกาศเตือนก็คือตั้งแต่วันที่9และจนถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงรายละเอียดพร้อมกันครับ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
6: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล้องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซลเอสวิ่งไกลๆก็ไม่ต้องไกลเ

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกา35 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับผลพวงจากการที่มหาดไทยลุยทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารใกล้สน.ชนะสงครามครับทำให้ล่าสุดมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับก็เด้งเข้ากรุตามระเบียบครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ฟัง3:00 น.เลยครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าสิงห์เผด็จศึกก็เข้าไปตรวจสอบสถานบริการที่ถนนข้าวสารนะร้านตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคาร2ชั้นจุดนี้เนี่ยเปิดบริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจนถึงเกือบรุ่งเช้าอ่ะนะแล้วพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเจอเยาวชนอายุต่ำกว่า20 ปีหลายคนเลยนะครับใช้บริการอยู่ที่นั่นสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะให้กับลูกค้าด้วยพบนักท่องเที่ยว102 คนในจำนวนนี้มีผู้ที่อายุต่ำกว่า30มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี30 คนอายุต่ำสุดที่เจอ15 ปีเท่านั้นนะครับเจอ1 คนผลตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด31 รายนะครับแล้วในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20 ปี4 รายพนักงานเป็นดีเจ2 รายจากการสืบสวนพบว่ามีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานนะครับเดือนละเท่าไหร่ทราบไหมเดือนละกว่า 177,000 บาทครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะครับนอกจากนี้สำนักงานเขตพระนครเคยมีคำสั่งให้สถานบริการแห่งนี้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569แล้วเนื่องจากว่าพบความเสี่ยงด้านสาธารณสุขความปลอดภัยและอัคคีภัยนะคือเข้าไปเที่ยวที่นี่ทั้งไม่สะอาดแล้วก็เสี่ยงนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนได้แต่สถานบริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1เพื่อให้คณะกรรมการในการไต่สวนคดีนี้ได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมนั่นเองนะครับทั้งนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจผับแห่งนี้ตอน3:00 น.แต่ว่าก่อนหน้านี้1:00 น.เนี่ยตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปแล้วครั้ง1แต่ว่าครั้งที่ตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนี่สิครับผิดปกติมหันต์เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรทำไมถึงบอกว่าไม่พบความผิดปกติแล้วหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปครับแหมมันก็ชัดเจนแล้วนะครับก็พบว่ามีการส่งสวยให้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตอน1:00 น.ไม่พบอะไรแต่ว่าพอผ่านมาแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ3:00 น.นะท่านรัฐมนตรีช่วยลงไปนะท่านอธิบดีลงไปเจอเลยนะครับอีกกรณีนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2ได้บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่ง1ย่านดอนเมืองครับพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเพิ่งเปิดให้เล่นเจ้าหน้าที่จึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะว่าบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปดำเนินการตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนให้รอบคอบครับส่วนบ่อนดังกล่าวจะมีนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวข้องหรือไม่ประเด็นนี้พลตำรวจโทสยามเนี่ยยืนยันว่าไม่ว่าจะมีบุคคลใดเกี่ยวข้องก็ตามตำรวจก็จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับหวังว่าพยานหลักฐานจะชัดเจนนะครับเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับอีกคดีครับท่านผบ.ตร.นำทีมเองครับบุกไปค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95 บริษัท พลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าตรวจค้น17จุดแล้วก็มีการออกหมายจับบุคคลต่างด้าวจำนวน86หมายนะครับหลังพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน11คนสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนนะครับท่านผบตรเนี่ยบอกว่าการจับกุมครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการได้แก่โครงการบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทถือครองโดยนอมินีคนไทยแล้วก็พบผู้ต้องหาถึง96คนนะครับพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว95คดีมีการประสานปปงให้เข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยเนื่องจากว่าพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบ้านพร้อมที่ดินกว่า 6,000 ล้านบาทครับผู้ต้องสงสัยที่น่าสนใจก็คือนายหลี่เฉาเขาคนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาในไทยครั้งแรกเมื่อปี2560ตอนนั้นนายหลี่ยังไม่มีหมายแดงจากประเทศจีนก่อนที่จะไปก่อคดีที่ประเทศจีนในคดีฆาตกรรมครับแล้วคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อยู่ในเมียวดีและชเวกโกโกนะฝั่งเมียนมาหลังจากก่อคดีแล้วนายหลี่ไม่สามารถเดินทางไปประเทศไหนได้จึงตัดสินใจไปที่กัมพูชาไปทำพาสปอร์ตครับโดยใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์โอ้ไปตีเป็นเงินไทยสูงถึง 2,800,000 บาทครับแล้วก็ถือหนังสือเดินทางแคมโบเดียเนี่ยนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านและที่ดินโดยผ่านต้นน้ำคือบริษัทนะเป็นธุระจัดหาให้นอกจากนี้ครับก็พบว่าคนไทยที่อยู่ในบริษัทของนายหลี่คนไทยคนนี้เนี่ยแจ้งว่าไม่ทราบในรายละเอียดอ้างว่าแค่ได้เข้าไปกู้เงินทางออนไลน์เท่านั้นคาดว่าอาจมีการนำเอกสารหลักฐานของเขาไปใช้ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังพบอีกคนหนึ่งนะชื่อว่านายเฉินคนนี้เนี่ยถือหนังสือเดินทางหลายประเทศเลยมีทั้งหนังสือเดินทางจีนตุรกีและกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศจีนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายท่านพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแต่เขาเนี่ยใช้ไทยเราเป็นพื้นที่ลี้ภัยและถือครองทรัพย์สินโดยบ้านทั้ง94หลังที่ตำรวจเข้าอายัดในวันนี้รวมถึงการออกหมายจับและการเข้าจับกุมต่างๆเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อบ้านตามโครงการหมู่บ้านหรูต่างๆในกรุงเทพมหานครรวม4โครงการด้วยกันทั้งหมด94หลังแล้ว94หลังนี้พบความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนซี่ขายบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อบ้านตามโครงการต่างๆครับส่วนจะมีทนายความคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงคนไหนไปอยู่ในสำนักงานกฎหมายที่ช่วยเครือข่ายนี้หรือไม่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ารอก่อนนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนนะครับว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวรอฟังกันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับได้เกิดเหตุสลดครับอันนี้น่ากลัวมากเลยเป็นเหตุการณ์ลิฟต์ส่งของสลิงขาดครับเป็นอาคารอยู่ย่านสาธุประดิษฐ์34แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็อาการสาหัสอีก1รายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สน.บางพงพางครับภายในขนส่งเอกชนเบนโตเดลิเวอรี่อยู่ซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงบางพงพางเขตยางนาวาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอาคาร2ชั้นที่บริเวณหน้าลิฟต์ส่งของขนาด2ตันพบศพของนางสาวอลอนอายุ49ปีตรวจสอบที่ตัวลิฟต์พบว่าสลิงด้านบนเนี่ยขาดแล้วก็ในที่เกิดเหตุยังมีคนงานชายอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับคือขาขวาเนี่ยหักเลยหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับจากการตรวจสอบภาพของกล้องวงจรปิดชั้น2นะครับโอ้ยแอบน่ากลัวของผู้ฟังคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานชายเขาเข็นรถใส่กล่องสินค้าเข้าไปในลิฟต์นะครับคนงานชายเนี่ยเข้าไปในลิฟต์ก่อนนะส่วนนางสาวอลอนเนี่ยเธอช่วยดันรถเข็นเข้าไปในลิฟต์ จังหวะที่เธอก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์เนี่ยจังหวะก้าวเข้าไปได้ครึ่งตัวเนี่ยเป็นจังหวะที่สายสลิงลิฟต์ขาดพอดีปึ้งอะไรเงี้ยก็ร่างผู้เสียชีวิตนั้นก็เลยถูกทับนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บนะครับให้อาการหายดีโดยเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงเจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยมันต้องตรวจสอบบ่อยๆมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อคนทำงานต่อชีวิตและร่างกายของเขาเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับพักกันก่อนครู่เดียวครับ
3: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับ

ตกหลากหลายพื้นที่แล้วภาคใต้เนี่ยจะเข้าสู่หน้าฝนของเขาแล้วนะครับจังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ่านเป็นปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับแต่ภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวเจอฝนตกหนักนะอาจจะมีฝนตกแช่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็เป็นห่วงบอกว่าติดตามพร้อมรับมือเลยนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.ครับแล้วก็เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนครับนายกกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาในการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ตามที่คาดการไว้เชื่อว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการดูแลประชาชนโดยอาศัยข้อมูลจากทุกหน่วยงานและประสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนนั้นต้องครอบคลุมถึงการทำให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยจัดการขยะการฟื้นฟูระบบน้ำและไฟฟ้าการใช้เส้นทางและสาธารณูปโภคได้อย่างตามปกติตลอดจนการเข้าถึงเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเร่งสำรวจส่งรายชื่อมายังปภ.โดยเร็วนะครับจะได้โอนเงินให้กับประชาชนนั่นเองครับนอกจากนี้ไปดูสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีหน่อยครับท่านนายกสั่งเลยนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขวางแผนส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงโรงพยาบาลค่ายทหารและโรงพยาบาลของกองทัพที่มีศักยภาพรองรับโดยให้กระจายผู้ป่วยตามความพร้อมของแต่ละแห่งไม่กระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจักรพงษ์เพียงแห่งเดียวลดความจำเป็นในการเปิดโรงพยาบาลสนามต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติมและเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาในสถานที่ที่มีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ครับส่วนฉะเชิงเทราก็ยังคงน่าห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำยังท่วมหนักอยู่เลยคุณผู้ฟังชาวบ้านริมคลองกลางหลังสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจุดนี้จุดสำคัญครับในการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนลงสู่คลองชนประทานเดือดร้อนหนักก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์มีการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนสูบผ่านสถานีสูบน้ำบ้านใหม่โดยมีการนำท่อสูบน้ำพญานาคของชาวบ้าน6เครื่องมาสมทบกับเครื่องสูบน้ำของสถานีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรส่วนผลไม้จมน้ำบ่อกุ้งเสียหายชาวบ้านก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาชะลอการสูบน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมให้เร่งระบายในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดลงก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่อื่นนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เสียสละนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว 48,600 ครัวเรือนคิดเป็นประมาณร้อยละ12ของจำนวนครัวเรือนที่คาดการไว้ก็ถือว่าเริ่มโอนไปบ้างแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือด้านอื่นควบคู่กันไปด้วยนะโดยงบประมาณอย่างก็ต้องใช้อย่างรอบคอบถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตรวจสอบได้ครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังคงมีน้ำท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมประมาณ97ชุมชนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนริมคลองครับทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากการที่กทม.ถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านนะครับทั้งจากด้านปทุมธานีนครนายกนะทางเหนือฉะเชิงเทราทางตะวันออกและสมุทรปราการทางใต้ตลอดจนการรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับกรุงเทพมหานครก็ติดตามการผันน้ำฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดครับขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารและพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานาน15วันแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะสำหรับหมู่บ้านฟลอราวิลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,000

0: 1,800 ครัวเรือนครับหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยกับปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ระยะแรกและการระบายน้ำก็ช้าเพราะว่าติดข้อจำกัดของเส้นทางการระบายน้ำและปริมาณน้ำสะสมการแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะจุดน้ำท่วมขังได้แต่ต้องบริหารจัดการเส้นทางน้ำทั้งระบบโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการระบายน้ำผ่านคลองลำกอไผ่และคลองลำปลาทิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั่นเองครับประเด็นการเมืองครับผมการยื่นยติซักฟอกของฝ่ายค้านนะครับนายกบอกว่ามั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยที่โดนแบบล็อกเป้าเตรียมโดนซักถามเนี่ยชี้แจงได้นะครับส่วนพรรคกล้าทำเนี่ยถ้าโหวตให้นายกจะว่าอย่างไรเดี๋ยวมาฟังนะครับคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันว่าอยู่ที่คณะกรรมการประสานหรือว่าวิปจะกำหนดกรอบเวลาอภิปรายช่วงใดส่วนที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าไม่คิดแบบนั้นนะอยู่ด้วยกันก็มีมารยาทอยู่แล้วและมั่นใจเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพรรคกล้าทำจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเป็นไปได้หรือเปล่านายอนุทินกล่าวว่าเอาจริงๆนะไม่เคยคุยกับพรรคกล้าทำและไม่ได้มีดีลอะไรกันแต่หากว่าพรรคกล้าทำนะครับซึ่งสถานะก็ไม่ได้อยู่ในวิปฝ่ายค้านแล้วไงแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมาช่วยโหวตให้กับฝั่งรัฐบาลนายกบอกว่าก็สาธุครับผมนอกจากนี้นายกยังตอบด้วยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องของการปรับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเลยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยืนยันครับให้เครดิตฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งต้องเตรียมความพร้อมหรือแก้ไขในสิ่งที่เรายังทำไม่สมบูรณ์และไปหาข้อมูลมาชี้แจงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ย5วันจะเป็นอย่างไรเพราะฝ่ายค้านก็บอกแล้วว่าครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเลยครับคุณผู้ฟังกินเจกันหรือเปล่าครับเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับไปกันที่จังหวัดภูเก็ตครับศาลเจ้าในภูเก็ตกว่า40แห่งประกอบพิธีเสาโกเต้งนะครับและตะเกียงเทวดา9ดวงนะเป็นเสาโกเต้งแล้วก็ตะเกียงเทวดา9ดวงเนี่ยนะครับขึ้นสู่ยอดเสาแสดงสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับก็เห็นบรรยากาศนะครับความคึกคักของเหล่าม้าทรงชายหญิงนับร้อยที่มาร่วมพิธีมีการใช้ของมีคมมีการใช้ขวานดาบเป็นอาวุธตามตำนานฟันตามร่างกายน้องๆหนูๆดูแล้วอย่าทำตามนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นการใช้ของมีคมเนี่ยของเหล่าม้าทรงทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการรับทุกข์แทนผู้เข้าร่วมถือศีลกินผักแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นทำโขกุ้นนะมันคือพิธีการเลี้ยงทหารพิธีเหลี่ยมแก้งเป็นการสวดมนต์ตั้งแต่กิ้วอ๋องไต่เต้เข้าประทับในอามหรือว่าศาลเจ้าพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าหรือว่าเทวดาผู้กำหนดเวลาเกิดเวลาตายพิธีอาบน้ำมันขึ้นบันไดมีดพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์รวมทั้งพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมในเทศกาลถือศีลกินผักครั้งนี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกนะครับการประชุม IMF World Bank ก็จะเป็นการประชุมที่เรียกว่าเป็น Green Meeting นะครับมีการใช้รถ EV กว่า320คันนะครับในการดูแลให้เป็นไปตามคอนเซปต์ก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการจัดการกับขยะอาหารลดพลาสติกและกระดาษด้วยแล้วก็ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับผมขณะเดียวกันนะครับเน้นย้ำกันเลยพรุ่งนี้11ตุลาคมครับจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วทั้งประเทศไทยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมส่งหีบบัตรเลือกตั้งแล้วที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นการเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมก็คือเรียกง่ายๆเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะมีขึ้นวันพรุ่งนี้11ตุลาคมใครมีสิทธิ์อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าการดำเนินการในวันนี้เรียบร้อยดีคาดว่ากระบวนการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งทั่วประเทศจะสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นไม่มีข้อติดขัดอะไรพรุ่งนี้11ตุลาคมความพร้อมของสำนักงานประกันสังคมต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นอยู่ที่ 100% นะครับพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนี่ท่านยืนยันแบบนี้เมื่อถามว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุสุดวิสัยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นบางหน่วยเลือกตั้งประสบภัยน้ำท่วมหรือมีเหตุอื่นๆเกิดขึ้นจะทำอย่างไรท่านรัฐมนตรีบอกว่าภายหลังมีคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องการลงทะเบียนและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดการแก้ไขระเบียบและปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งผลให้ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเนี่ย 2,000 เป็น 5,233 หน่วยทั่วไทยเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนหลังเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้นะน้ำท่วมนะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่11ตุลาคมบางพื้นที่ก็ยังคงท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะการเดินทางประชาชนอาจจะมีปัญหาจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจากอำเภอหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้ประชาชนสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้นี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำครับหมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจจารัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีต่อมาเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดข้างเคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาศรีหามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์สำหรับองค์การหรืออายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนิกชนชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่นายต่วนมูไฮมีนนิยามาจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบการของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
เสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยสายใยสนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการบูรณาธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมที่มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้พนาท่านราตูในกามาทาวาเกโคราชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยาย
ความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณ กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TWI No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1 ใน 4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งพ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดจากนั้นได้เดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงส่วนในช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามการก่อสร้างสวน80พรรษาโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั้งนี้การตรวจติดตามดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า300ครัวเรือนอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงจะได้รับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอาลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวดมาติกาและสลับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางระดารัตจันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสลับปกรณ์เวลา 19:00 นายกิตติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูป หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์ช่ำช้อยนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดผู่แก้วและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระพิธรรมถวายพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะ ู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาพึ่งพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดกษัตริย์นักพัฒนาสู่โครงการหลวงติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ย้อนกลับไปเมื่อ57ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่ห่างไกลความเจริญทรงทราบว่ามีชุมชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นแห่งๆประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยโดยการบุกรุกแพ้วถางป่าและการปลูกฝิ่นก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดบั่นทอนสังคมเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเป็นทุนดำเนินงานโดยให้ชาวไทยภูเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีรายได้ทดแทนเช่นกาแฟผักผลไม้เมืองหนาวดอกไม้ไม้ผลซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงจัดหาแปลงศึกษาทดลองไม้ผลเขตหนาวซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่าสวน 200,000 ซึ่งหมายถึงสวนที่มาจากเงินที่ได้พระราชทานไว้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาโดยมีหม่อมเจ้าพิเสด็จรัชนีเป็นผู้อำนวยการโครงการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงานมีเป้าหมายช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้นน้ำลำธารกำจัดการปลูกฝิ่นรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องป่าให้อยู่ในส่วนที่เป็นป่าและทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกันการพัฒนาพื้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทรงยึดหลักการเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเข้าถึงปัญหาในพื้นที่จริงรวมถึงพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีมิตรประเทศต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพันธุ์พืชเมืองหนาวทำให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อหาชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงการศึกษาวิธีการปลูกและการปฏิบัติรักษารวมทั้งงานวิจัยอื่นๆพุทธศักราช2535ทรงเปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวงเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อพัฒนางานวิจัยพืชทดแทนการจัดตั้งระบบแปรรูปการจัดจำหน่ายเพื่อให้ชาวไทยภูเขามีรายได้ที่มั่นคงซึ่งโครงการหลวงเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดจากต้นเหตุโดยเน้นการพัฒนาทางเลือกอาชีพและการสร้างรายได้ที่สุจริตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัจจุบันการพัฒนาโครงการหลวงกระจายอยู่บนดอยสูงในภาคเหนือตอนบนจำนวน38แห่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศในพระวิริยะอุตสาหะส่งงานด้านการพัฒนาโดยเมื่อพุทธศักราช2537โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ปัญหายาเสพติดส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นปลูกพืชอื่นทดแทนกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลกตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชไม่เคยมีวันใดและเวลาใดเลยที่พระองค์จะหยุดทรงงานทรงคิดโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอจากต้นแบบผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้มีความต่อเนื่องพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่การพัฒนาพื้นที่บ้านเลอต่อตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภู เขาสูงห่างไกลทุรกันดารเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอมีฐานะยากจนปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยซึ่งโครงการหลวงเลอตอจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาอาชีพให้ชาวไทยภูเขาสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักรีบเรียง
1: พระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมการสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนฟื้นชีวิตผ้าขิดโบราณด้วยพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

เราจะไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่าที่สุดของแผ่นดินไทยคือการสืบสานรักษาและต่อยอดของแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินกันค่ะได้ยินเสียงกี่กระตุกค่ะ

0: นับเป็นระยะเวลากว่า50ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถกรรมไทยจากพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินสู่ความภาคภูมิใจของแผ่นดินจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าใหม่ที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียงกระทบของกี่ทอผ้าโบราณดังเป็นจังหวะคือเสียงที่มีเสน่ห์แล้วเคยหายไปจากพื้นที่วันนี้ได้กลับมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในชุมชนที่ยังคงยึดมั่นในแนวทางแห่งแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายเทคนิคและภูมิปัญญาการทอผ้าใหม่โบราณสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างมั่นคง
1: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ทรงตรัสให้อนุรักษ์มอญขิดผ้าขิดในลายโบราณครับพอเราถอดแบบออกจากมอญขิดที่เราเก็บสะสมมาในห้องผ้าโบราณของเรานะครับแต่ลายนี้ครับเป็นลายพระราชทานลายดอกรักราชกัญญาของพระองค์สิริวัณครับครับผมพระองค์หญิงท่านออกแบบลายผมก็เลยเอาลายดอกรักราชกัญญาที่เป็นผ้ามัดหมี่นะครับมาทอสลับขีดให้เป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานีของเรา
2: ใครว่าให้คนในพื้นถิ่นน่ะ
1: ใช่ครับ
2: ดีไซน์ร่วมกันว่าเราจะเอาความโดดเด่นของแต่ละอะไรเข้ามาอยู่ในลายของพระราชทาน
0: และด้วยความละเอียดอ่อนน้ำพระราชฤทัยรักความเป็นไทยแม่ของแผ่นดินจึงได้ส่งมุ่งเน้นในการฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์ประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
3: ช่างทอผ้าอย่างเรานะครับถามว่าเส้นใยไหมลืบเราไปทำผ้าได้ไหม
4: ได้
3: นะครับเส้นไหมน้อยเป็นไหมที่มีคุณภาพสูงที่สุดก็ทำผ้าได้เรียบดูดีที่สุดในส่วนของเส้นลังสีขาวๆเหล่านี้ที่ลอยอยู่หน้าหม้อยังสามารถสาวเป็นเส้นใยได้อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าไหมแรง
5: ผู้สาวบ้านใดที่ปั้นสายได้เก่งผู้สาวนั้นจะได้ฮับเป็นลูกสะใภ้แล้วค
6: ่
5: ะ
6: ไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะไปทำเป็นเครื่องเรือน
0: เสียงจากคนในชุมชนกลับสะท้อนความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะทุกครั้งที่มือหนึ่งคู่หมุนเส้นไหมทุกครั้งที่เส้นฝ้ายถูกปั่นและทุกครั้งที่กระสวยพาดผ่านกี่ทอผ้าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการผลิตผืนผ้าแต่คือการผลิตความภาคภูมิใจและกำลังผลิตอนาคตให้กับชุมชนเส้นทางในการสืบสานรักษาและต่อยอดราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้รับการสานต่อจากการทรงทุ่มเททรงงานสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถกรรมไทยของพระบรมวงศานุวงศ์สร้างขวัญและกำลังใจ
2: พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ส่งพระเมตตานะคะเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนมาชมกิจกรรมที่บ้านนนกอกทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณเราจะนำไปสู่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นคือพระราชสวนีอันสำคัญยิ่งก็คือว่าในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ต่างๆทุกพระองค์ให้เน้นย้ำในการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งหมู่บ้านโนนกอกแห่งนี้นะคะก็ได้ดำเนินตามพระราชสวนีจนมาถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งนี้
1: พระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์องค์เสด็จมาโนนกอกยังไม่เป็นไรเลยนะครับถนนก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้ครับ
5: บ้านเราคือลูกหลาน
1: ใช่ครับยังไม่เป็นแบบนี้ครับพระองค์เสด็จเข้ามาเสด็จมาถึงปุ๊บก็มาดูผ้าโบราณตอนนั้นมีไม่กี่ชิ้นครับมีไม่กี่ชิ้นแล้วก็พระองค์ก็ตัดบอกว่าอยากให้อนุรักษ์อยากให้อนุรักษ์ ลายโบราณอย่างนี้ไว้ทั้งหมดให้ลูกหลานได้ชมครับนั่นก็เป็นการจุดประกายว่าพอดีเลยเราทำศูนย์เราตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนท์กอกขึ้นมาครับก็เป็นแนวทางที่เริ่มต้นที่เก็บลายหมอนขิดในชุมชนทั้งหมดครับแล้วก็ลายผ้าถุงทั้งหมดเอามารวมกันให้จะให้ได้มากสุดแล้วก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นนะครับเอาเก็บมาแล้วก็ถอดแบบจากลายตรงนั้นพระองค์ก็เสด็จมาตามงานตลอดมีทั้งออกแบบลายฉลองพระองค์ท่านด้วยครับ
7: ถือว่าที่นี่กีที่เป็นจุดกำเนิดของกลุ่มทอผ้าคือกีแต่โครงการพัฒนาชุมชนนะคะก็มาในนามของโครงการอย่างโอท็อปก็คือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาทำเรื่องภูมิปัญญานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ก็นำที่นี่เข้าสู่โครงการเรียกสั้นๆว่า KBO ของกรมการพัฒนาชุมชนและเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศก็คือผ้าย้อมบัวแดง
0: ความสำเร็จของชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนยกระดับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1: ถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณก็จะมีแค่เป็นความสำเร็จเพียงแค่เล็กๆแต่พอดีมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบารมีขององค์ท่านลงมาปุ๊บเนี่ยจากจุดเล็กๆก็กลายเป็นจุดใหญ่ที่เราไม่ได้ดูแลแค่นนกอกหมู่บ้านเดียวตอนนี้เราดูแลทั้งเกือบทั้งจังหวัดเลยครับ
2: คือเรื่องราวอันทรงคุณค่ายิ่งนะคะคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราชุมชนบ้านนนกอกแห่งนี้นะช่วยกันร้อยเรียงเพื่อที่จะร่วมกันถ่ายทอดไปสู่จากรุ่นสู่รุ่นนะคะขอฝากความคิดดีๆนั่นคือจงภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ค่ะเพราะนั่นคือความมั่นคงและยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์พระมหากรุณาธิคุณคือความร่มเย็นที่มั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
8: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยกำชับสื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนย้ำต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยคุณยศวัฒน์พงประภาสได้เงินค่ะ
3: ที่โรงแรม CF ปัตตานีจังหวัดปัตตานีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้เริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ในห้วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมพร้อมย้ำการเตรียมความพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการสถานการณ์ให้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยขณะที่การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านและเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้างกำหนดให้ชัดเจนขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องให้ได้รับการดูแลทั้งปัจจัย4ต้องครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางได้แก่ติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรอพยพและแจ้งเตือนประชาชนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งวันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 302,139,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดได้แก่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวม 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทรวมโอนเงินเยียวยาทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601ครัวเรือนรวม 409,641,000 บาทส่วนกรณีผู้เสียชีวิต5รายได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทปิดท้ายที่ประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพขณะนี้กทม.สิ้นสุดสาธารณภัยแล้วรวม42เขตยังคงเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเฝ้าระวังได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอก
4: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพ บก

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลเบอร์โลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลเบอร์โลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันฟูกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่

ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจุลพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันหากพรุ่งนี้ฝนตกจนไม่สามารถเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้จะย้ายไปยังเขตลงคะแนนที่ปลอดภัยทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก่อนวันลงคะแนนจริงในวันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือว่าภัยพิบัติที่พี่น้องประชาชนหลายคนกังวลว่าจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปเลือกตั้งนั้นในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้เรียบร้อยแล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือทั้งเขตจะไม่สามารถจัดหน่วยเลือกตั้งได้ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนเสียงไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยจะยึดหลักความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์และสิ่งสำคัญที่สุดคือจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนและเน้นย้ำผู้มีสิทธิ์ทุกคนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเริ่มจากการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันโดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้เกือบ3ล้านเม็ดคุณชัชวันวังที่ยองรายงานค่ะ
5: ปฏิบัติการสกัดจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองได้สนที่กำลังร่วมกับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334ตำรวจภูธรแม่อายและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กระจายกำลังตั้งจุดสกัดตามถนนเชื่อมต่อออกมาจากแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะสีเทาต้องสงสัยติดแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมาจากเส้นทางแนวชายแดนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเข้ามาในพื้นที่บ้านห้วยน้ำเย็นตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่รถกระบะคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามพร้อมวางกำลังสกัดกั้นในทุกเส้นทางคนขับรถคันดังกล่าวเห็นจวนตัวจึงตัดสินใจทิ้งรถหนีเข้าป่าไปจากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังซุกซ่อนอยู่จำนวน14ใบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 2.8 ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดรถของกลางพร้อมยาบ้าไว้และอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
6: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเล่นใน True BG Stadium เสมอกับอยุธยายูไนเต็ดที่เหลือ10คน1ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านชนะระยอง FC ที่เหลือผู้เล่น10คน3ประตูต่อ2ครับและอุทัยธานี FC เล่นในบ้านเอาชนะราศีสลายยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับพรุ่งนี้ไทยลีก1ยังมีเตะอีก4คู่นะครับลำพูนวอร์เรียร์จะพบกับ True Bangkok United PT ประจวบครับจะพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดจะพบกับชลบุรี FC และการท่าเรือ FC จะพบกับปัตตานี FC นะครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
7: หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เสียงจากผู้ทานอัลบลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทิดกล้าวชาวไทยนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะในค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันเชอรี่มนัญญาคุปตธรรมนะคะก็จะขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่กำลังนอนดึกพร้อมกับนำสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจและข้อคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะและสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเชอรี่ก็จะขอน้อมนำพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะที่พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนณพระตำหนักจิรดารโหฐานนะคะเมื่อวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2528ค่ะมีความตอนหนึ่งว่าการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ2 อย่างเป็นสำคัญคือความสามารถที่ใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งความสามารถในการประสานความสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้ง2ประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทข้างต้นเป็นข้อคิดที่มีคุณค่าอย่างยิ่งค่ะเพราะการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพียงใดด้วยบางคนอาจมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของตนเป็นอย่างดีแต่ขาดความเข้าใจขาดการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือไม่สามารถประสานความร่วมมือกับคนรอบข้างได้งานที่ควรจะสำเร็จได้โดยง่ายก็อาจจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาได้ทันทีค่ะในทางกลับกันหากเรามีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบรู้จักรับฟังให้เกียรติซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาการทำงานก็ย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่พระบรมราโชวาทได้เน้นย้ำไว้อย่างชัดเจนก็คือการทำงานด้วยความสุจริตปราศจากอคติและยึดถือความถูกต้องตามเหตุและผลซึ่งถือเป็นหลักสำคัญนะคะในการทำงานของข้าราชการทุกคนค่ะเพราะการเป็นข้าราชการนั้นไม่ใช่เพียงการปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นไปในแต่ละวันแต่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่หากเราทำด้วยความตั้งใจมีความรู้ในหน้าที่ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจและตัดสินบนพื้นฐานของความถูกต้องงานนั้นย่อมมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนอย่างแท้จริงค่ะและหากเราลองนำพระบรมราโชวาทนี้กลับมาทบทวนการทำงานของตนในวันนี้เราอาจเริ่มต้นได้ง่ายๆจาก3ข้อค่ะ 1. เราได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง 2. เราได้ให้ความร่วมมือรับฟังและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานมากเพียงใดและ 3. ทุกสิ่งที่เราทำนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตความเป็นธรรมและความถูกต้องแล้วหรือไม่หากเราหมั่นทบทวนตัวเองอยู่เสมอและนำข้อคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงานดิฉันเชื่อว่าไม่เพียงแต่งานของเราจะสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี แต่เรายังจะสามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีสร้างความไว้วางใจและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือข้อคิดดีๆในช่วงต้นรายการนะคะเดี๋ยวเชอรี่จะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยพักผ่อนสบายๆไปกับบทเพลงไพเราะสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะว่าช่วงหน้านะคะเชอรี่จะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงวันนี้ในอดีตกันต่อนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในรายการเทิดกล้าวชาวไทยกันนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดกล้าวชาวไทยกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะที่ตรงกับวันที่11ตุลาคมในอดีตกันนะคะเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบันและมองเห็นแนวทางในการก้าวเดินต่อไปในอนาคตนะคะสำหรับวันที่11ตุลาคมมีเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจในประเทศไทยและในระดับโลกซึ่งเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเหตุการณ์แรกนะคะก็คือเหตุการณ์ของกบฏบวรเดชในปีพุทธศักราช2476ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2476ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองนะคะที่รู้จักกันในชื่อกบฏบวรเดชนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มบุคคลนะคะที่มีแนวความคิดที่แตกต่างกันโดยมีกองกำลังทหารฝ่ายกบฏนำโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชเคลื่อนกำลังเข้ามาบริเวณดอนเมืองและพื้นที่ทางตอนเหนือของพระนครนะคะเหตุการณ์ดำเนินต่อเนื่องหลายวันค่ะและนำไปสู่การปะทะระหว่างกองกำลังฝ่ายต่างๆก่อนที่ฝ่ายรัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในที่สุดค่ะเหตุการณ์นี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างทางความคิดหากไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและสร้างความสูญเสียให้แก่ประเทศชาติได้ค่ะบทเรียนจากประวัติศาสตร์จึงเตือนใจเราว่าการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างการใช้เหตุผลและการแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะเหตุการณ์ที่2นะคะก็คือในเรื่องของยานอวกาศอพอลโล7ทยานสู่อวกาศในปีพุทธศักราช2511ค่ะจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราข้ามไปสู่ประวัติศาสตร์แห่งการสำรวจอวกาศกันบ้างนะคะในวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2511หรือคริสตศักราช1968สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานอวกาศอพอลโล7ขึ้นสู่วงโคจรของโลกค่ะภารกิจครั้งนี้นะคะมีนักบินอวกาศ3คนได้แก่วอเตอร์เชียร่าดอนไอเซอร์และวอเตอร์คัมมิงแฮมยานอพอลโล7ปฏิบัติการภารกิจอวกาศเป็นเวลา11วันเพื่อทำการทดสอบระบบต่างๆของยานรวมถึงการทำงานของนักบินอวกาศในสภาพแวดล้อมนอกโลกความสำเร็จของภารกิจนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการอพอลโลช่วยปูทางไปสู่ภารกิจอพอลโล11ซึ่งสามารถนำมนุษย์ลงไปบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2512เรื่องราวนี้ทำให้เราเห็นว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการเรียนรู้การวางแผนฝึกฝนการทำงานร่วมกันและการไม่หยุดพัฒนาความสามารถของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานในหน้าที่ราชการการศึกษาการดำเนินชีวิตประจำวันทุกความสำเร็จล้วนเริ่มจากความตั้งใจและลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะเหตุการณ์ที่3ค่ะคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2540ค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2540ในวันดังกล่าวมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการขนานนามว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องจากกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการยกร่างและการรับฟังความคิดเห็นรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงการตรวจสอบและการใช้อำนาจรัฐแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารในปีพุทธศักราช2549แต่เรื่องราวของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สำคัญเหตุการณ์นี้ชวนให้เราตระหนักว่า
บ้านเมืองจะพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงต้องอาศัยทั้งกฎหมายที่เป็นหลักในการปกครองและความรับผิดชอบของผู้ใช้อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ใช่เพียงการเรียกร้องสิทธิของตนเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคมทั้งเหตุการณ์ทางการเมืองไทยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาทางด้านรัฐธรรมนูญล้วนเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันนั่นก็คือการตัดสินใจและการกระทำของมนุษย์ที่สามารถส่งผลต่อผู้คนและสังคมได้อย่างกว้างขวางอดีตจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่ควรจดจำแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเรียนรู้รู้จักใช้เหตุผลเคารพความแตกต่างและสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ส่วนรวมและนี่คือเรื่องราววันนี้ในอดีตประจำวันที่11ตุลาคมที่เชอรี่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะในช่วงนี้พักรับฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: จไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะชาลีก็มีข่าวสารที่สำคัญทั้งข่าวสารระดับประเทศข่าวสารรับสมัครงานและกิจกรรมจิตอาสาที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะในข่าวแรกนะคะก็คือเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมระดับโลกนะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ก็คือในอาทิตย์หน้านี้เองนะคะซึ่งประเทศไทยของเราค่ะมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะซึ่งจะมีการจัดประชุมที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งที่2แล้วที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพต่อจากการประชุมเมื่อปีพุทธศักราช2534มีผู้เข้าร่วมนะคะจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรทางการเงินและผู้แทนจากกว่า190ประเทศเลยนะคะซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นเวทีผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเลยนะคะก็จะได้รับความแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมมือกันนะคะกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติค่ะเราก็จะมีมาตรการนะคะการอำนวยความสะดวกในการประชุมในช่วงการจัดการประชุมเนี่ยก็จะขอคุณผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมเป็นจำนวนมากจึงมีการกล่าวถึงมาตรการการลดปัญหาการจราจรรวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ work from home นะคะโดยข้อมูลที่แจ้งไว้จะระบุเป็นวันที่12ถึง16ตุลาคมเพื่อช่วยลดปริมาณการเดินทางแล้วก็บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะคะเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วยค่ะยังไงก็ตามนะคะก็อยากจะขอให้คุณผู้ฟังนะคะตรวจสอบประกาศยืนยันจากทางราชการและหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญที่ระลึกนะคะกรมธนารักษ์เปิดให้ประชาชนติดตามรายละเอียดการขอแลกหรือสั่งซื้อเหรียญกระสาบที่ระลึกค่ะเนื่องในโอกาสการประชุมครั้งนี้นะคะโดยข้อมูลที่แจ้งระบุว่าตั้งแต่วันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2569เป็นต้นไปผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามผ่านสำนักงานของกรมธนารักษ์หรือช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานรวมถึงเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์นะคะหรือผ่านแอปพลิเคชัน TRD e-commerce นะคะทั้งนี้ก็ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทเหรียญราคาจำนวนที่เปิดให้แลกหรือสั่งซื้อและเงื่อนไขการรับเหรียญจากประกาศของกรมธนารักษ์โดยตรงนะคะมาต่อกันที่ข่าวสมัครงานกันนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะเปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการนะคะประจำงานย่านบางซื่อค่ะกองจัดการเขตรถเขต1การปฏิบัติการเดินรถเปิดรับสมัครจำนวน2อัตรานะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะสถานที่รับสมัครคืองานย่านบางซื่อชั้น2อาคารที่ทำการย่านบางซื่อแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะร่วมสมัครงานนะคะก็มองหาโอกาสในการทำงานมีความประสงค์อยากจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวก็อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารการสมัครและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆให้ตรงกับหน่วยงานก่อนที่จะยื่นสมัครนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำหรับคนที่อยากจะ มีจิตอาสาร่วมเก็บขยะชิ้นใหญ่นะคะกับทางสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดชุมชนลดปัญหาขยะตกค้างนะคะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่กองอำนวยการฟื้นฟูบริเวณหน้าสวน60พรรษาหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092 497 4456ค่ะและก็หมายเลข0655289152ค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตอาสามีความพร้อมมาร่วมแรงร่วมใจดูแลชุมชนให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวสารมาฝากกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่ติดตามรายการเทิดกล้าวชาวไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเชอรี่จนจบรายการเลยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์หน้าในช่วงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้วก็มาพบกับเชอรี่มนัญญาคู่ปัตตธรรมกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ในช่วงนี้ขอนำเสนอนะคะบทเพลงช้าๆที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะขอเรียบเรียงเป็นหลายๆผลงานเพลงใหม่พี่น้องทั้งบ้านได้ฟังกันกับเราจังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในไลฟ์ของคำคืนนี้

รับความเจ็บเอาไว้ความสุขทางใจของใครของอันไปเลิกกับเขาเพื่อความหักของเฮาได้บ่มักเจ้าหลายกระเดียกระโดงกับหูอยู่นอว่าผิดศีลธรรมแค่เสียงในหัวผู้อยู่ว่าสัวว่าบาปกรรมขอโทษแฟนเจ้าที่อาหิทลำหัวใจ

กะเดียกะโอกะหูอยู่น้อว่าผิดศีลธรรมแค่เสียงในหูหูอยู่ว่าสัวว่าบาปกรรมขอโทษแฟนเจ้าที่อ้ายทะลำหัวใจถ้าใด

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะการที่จะอบรมสนับสนุนอนุชนให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการฝึกฝนและปลูกฝังความรู้จักเหตุผลความรู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยกว่าการใช้วิชาการเพราะการรู้จักพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลให้รู้จักจำแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีได้โดยกระจ่างแจ้งย่อมทำให้มองบุคคลมองสิ่งต่างๆได้ลึกลงไปจนเห็นความจริงในบุคคลและในสิ่งนั้นๆเมื่อได้มองเห็นความจริงแล้วก็จะสามารถใช้ความรู้และวิชาการปฏิบัติงานทุกอย่างได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นได้มากขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2516
0: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: คุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้นะครับทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนนะครับในเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ไม่เพียงเป็นรูปเคารพบูชาแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจในจังหวัดปัตตานีวันนี้นะครับก็มาติดตามฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนกันต่อวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องดอกไม้แห่งหัวใจภาพถ่ายชื่อดอกไม้แห่งหัวใจก็คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแย้มพระสวนและน้อมพระองค์นะครับลงรับดอกบัวที่แห้งโรยจากมือของหญิงชราซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่จังหวัดนครพนมในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรภาคอีสานเป็นครั้งแรกราษฎรนะครับต่างมารอเฝ้ารับเสด็จกันตั้งแต่เช้าแต่กว่าที่พระองค์จะเสร็จสิ้นพระราชภารกิจการบำเพ็ญพระกุศลณวัดพระธาตุพนมวรวิหารเวลาก็ล่วงเลยไปจนเวลาบ่ายดอกบัวสายของแม่เท่าตุ้มจันทนิษฐ์ซึ่งตอนนั้นอายุ102ปีจึงเหี่ยวเฉาจนดูไม่เหมือนกับดอกไม้หากแต่ในหลวงก็ทรงรับดอกไม้นั้นไว้แล้วก็เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครนะครับได้พระราชทานภาพรับเสด็จนี้ พร้อมด้วยพระบรมรูปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ให้สำนักพระราชวังนะครับส่งไปให้แม่เฒ่าตุ้มเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยซึ่งภาพอันน่าประทับใจภาพนี้นะครับถ่ายโดยคุณอานัทบุญนาคช่างภาพประจำพระองค์คนแรกซึ่งได้รับหน้าที่นี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนช่างภาพส่วนพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2526ได้ตามเสด็จเพื่อบันทึกภาพพระราชกรณียกิจในโอกาสต่างๆเป็นเวลานานถึง41ปีต่อไปนะครับเป็นเรื่องสิ่งที่ทรงหวังครั้งหนึ่งนะครับขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์และได้กราบบังคมทูลถามว่าการที่พระองค์นะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีโครงการตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายนั้นทรงหวังว่าจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับมีพระราชกระแสรับสั่งตอบว่ามิได้สนพระราชฤทัยว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่แต่สนพระราชฤทัยว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่ต่างหากคุณฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนนะครับในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนปิดท้ายช่วงนี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำถึงกิจกรรมอันเนื่องมาจากในวันที่13ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้รับพระทานนามนะครับว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชเรื่องแรกนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับโดยมีท่านผู้บัญชาการฐานบกนะครับพลเอกพระนาแค้วปลอดทุกเป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมนะครับก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปมีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปมีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญในห้วงเดือนตุลาคมและเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการที่สำนักพระราชวังนะครับแจ้งถึงการวางพวงมาลานะครับถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคมโดยในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2519ก็จะเป็นการเปิดลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา 8:00 นจนกระทั่งถึง 18:00 นก็คือตั้งแต่ 8:00 นเช้าถึง 6:00 นเย็นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับวันอังคารที่13ตุลาคมในช่วงเช้าก็สามารถที่จะลงทะเบียนวางพวงมาลาได้ก็คือตั้งแต่6:00 นถึง12:00 นสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชก็จะมีการวางพวงมาลาแล้วก็ถวายสักการะในช่วงแรกนะครับตั้งแต่เวลา6:00 นถึง12:00 นและช่วงที่2เวลา17:00 นถึง21:00 นก็คือ5โมงเย็นถึง3ทุ่มสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าองค์กรหน่วยงานใดนะครับที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาอันนี้จะต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาซึ่งก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ นะครับทางเว็บไซต์ทางเพจของพระลานนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็กรอกข้อมูลได้เมื่อกรอกข้อมูลแล้วก็นำไปแจ้งความประสงค์นะครับที่กองอำนวยการณอุทยานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็วันที่13ตั้งแต่เวลา10ขออภัยครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับก็นำพวงมาลาไปวางก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทั้งนี้นะครับไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลาไปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือการรับพวงมาลากลับคืนนะครับในวันพุธที่14ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นนะครับการรับพวงมาลาคืนนะครับท่านจะต้องนำหมายเลขบัตรประจำพวงมาลามาด้วยบัตรนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้ตอนที่ท่านมาลงทะเบียนในการวางพวงมาลาแต่ถ้าไม่มีบัตรมาแสดงนะครับท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จึงจะมอบพวงมาลาคืนให้หากว่าพ้นกำหนดการนะครับในเวลา12นาฬิกาของวันที่14แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่าเจ้าของพวงมาลานะครับไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับคืนแล้วก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการจัดเก็บตามลำดับขั้นตอนนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นการวางพวงมาลานะครับหรือว่าจะมีการถวายสักการะนะครับด้วยการถวายพวงมาลัยหรือว่าดอกไม้สดณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะครับหรือว่ารู้จักกันก็คือสนามม้านางเลิ้งเก่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะมาวางพวงมาลาก็ดีนะครับมาถวายราชสักการะถวายพวงมาลัยหรือว่าดอกไม้สดก็ดีนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ในวันที่13ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาถวายสักการะหรือว่าวางพวงมาลานะครับก็แจ้งในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับของประชาชนณจุดลงทะเบียนท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแสดงเรียกว่าบัตรแสดงตนหรือว่าหนังสือเดินทางขณะที่เดินผ่านเครื่องตรวจแล้วก็จะต้องมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระนะครับท่านต้องเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสำหรับผู้ปกครองที่มากับเด็กนะครับก็กรุณาพบเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะได้ทำบัตรคล้องคอหรือว่าจะเขียนชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็กได้เลยหากว่ามีโรคประจำตัวนะครับท่านต้องพกยาประจำตัวมาด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะก็โปรดเตรียมถุงผ้านะครับสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวยาประจำตัวนะครับน้ำดื่มร่มหรือว่าหมวกเนื่องจากว่าไม่มีจุดบริการในการที่จะรับฝากสิ่งของแล้วก็หากว่ามีปัญหานะครับก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่จุดจิตอาสาได้แล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะมีการเฝ้ารับเสด็จด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เตรียมการเตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับตามที่กองทัพบกนะครับได้เชิญชวนน้องๆทหารกองเกินนะครับหรือว่าทหารกองหนุนนะครับสมัครเข้าเป็นพลฐานอาสาในปี2570ซึ่งได้เปิดรับสมัครมานะครับตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับซึ่งยอดล่าสุดนี้นะครับก็เกือบจะ 13,000 แล้วนะครับก็ถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนซึ่งกองทัพบกเปิดรับนะครับโดยกลาโหมเปิดรับทั้งหมดนะครับ 25,000 อัตรานะครับแล้วก็แบ่งให้กับเหล่าทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็จะอยู่ในยอดของ 25,000 อัตรานี้โดยที่ผ่านมานะครับน้องๆ ั้งมีทหารกองเกินนะครับซึ่งมีอายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์แล้วก็ผู้ที่มีอายุ22แล้วก็ไม่เกิน30นะครับก็สามารถที่จะไม่เกินอายุ26ปีนะครับก็ได้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็มีน้องๆทหารกองประจำการนะครับที่จะปลดประจำการในห้วงวันที่1พฤษภาคม2570นะก็ได้สมัครกันเข้ามาก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับทางเว็บไซต์เท่านั้นนะครับ rcm.mi.th นะครับก็สมัครกันเข้ามานะเพื่อมารับสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสิทธิการรักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิในการสอบเรียกว่าได้รับโควต้าในการสอบเป็นนักเรียนใน10หรือว่าสอบเป็นกำลังพลของกองทัพบกในโอกาสต่อไปก็พิเศษนะครับปี2570นี้เป็นปีแรกถ้าหากว่าน้องๆฐานกองเกินหรือว่าน้องฐานกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนสมัครกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือกครบตามอัตราใน 25,000 อัตราครับก็เชื่อว่าในโอกาสต่อไปกระทรวงกลาโหมนะครับก็คงจะมีนโยบายในการยกว่ายกเลิกนะครับยกเลิกการเกณฑ์ทหารประจำปีในช่วงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นก็นำมาฝากให้น้องๆได้รับทราบแล้วก็สมัครกันเข้ามาแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะครับคัดเลือกล่วงหน้าเพื่อที่จะตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของน้องๆก่อนคุณฟังครับนี่ก็คือเรื่องราวMy Kingครับในหลวงของเราในหัวข้อรอยยิ้มของมหาชนแล้วก็ปิดท้ายเน้นย้ำถึงกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในสัปดาห์หน้านะครับก็มาติดตามเรื่องราวMy Kingในหลวงของเรากันต่อเนื้อหาจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรบ้างคุณผู้ฟังก็มาติดตามกันช่วงนี้ครับไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับชม

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในเดือนตุลาคมนี้ก็มีวันสำคัญของชาติคือวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองสิริราชสมบัติได้70ปีค่ะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อปวงชนชาวไทยในรายการวันนี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในชนบทห่างไกลค่ะท่านผู้ฟังคะภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงยืนบนระเบียงอาคารชั้น2อันเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน่านเป็นภาพที่มีอายุถึง57ปีแต่พระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้เกิดอาคารเรียนหลังนี้ก็ยังเต็มตื้นอยู่ในหัวใจครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเล็กในถิ่นห่างไกลแห่งนี้ซึ่งได้ขอพระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไปจัดฉายหารายได้จากการฉายภาพยนตร์ซึ่งเงินนี้ต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไว้ก่อนเพราะเป็นเงินที่ได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และพระองค์ได้พระราชทานคืนให้สร้างอาคารให้นักเรียนใหม่ได้รับพระมหาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้โรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนราชานุบาลค่ะท่านผู้ฟังขย้อนไปในพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนามและอาคารเรียนอันเป็นทั้งเรื่องตื่นเต้นและความภาคภูมิใจของเด็กๆที่ได้รับเสด็จพระผู้พระราชทานพระเมตตาส่งเสริมการศึกษาของพวกเขาท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใส่พระราชฤทัยอย่างยิ่งในปัญหาความขาดแคลนโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆได้พระราชทานการสงเคราะห์การศึกษาในรูปแบบต่างๆในหลายพื้นที่โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์ให้เด็กยากจนในเขตพื้นที่วัดและให้พระสงฆ์มีส่วนช่วยสอนหนังสือและศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนเช่นโรงเรียนวัดป่าไก่วัดสันติการามจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในเขตวัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านเป็นต้นค่ะอีกพื้นที่ห่างไกลแห่งหนึ่งก็คือณหมู่บ้านดอยปุยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างเพื่อสงเคราะห์การศึกษาระดับประถมศึกษาและช่วยสร้างโอกาสชีวิตให้แก่เด็กชาวเขาในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารสุดชายแดนภาคใต้เช่นกันณโรงเรียนร่มเกล้าอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสถึงแม้สภาพการคมนาคมปัจจุบันจะดีขึ้นกว่าเมื่อ50ปีมาแล้วแต่ก็ยังเห็นความยากลำบากของนักเรียนที่ต้องเดินทางเข้าไปเรียนในเมืองครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดให้หน่วยทหารช่างและราษฎรช่วยกันจัดสร้างโรงเรียนร่มเกล้า แห่งเดียวของภาคใต้ขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนจบประถมศึกษาให้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลมีพระราชดำริให้สอนทั้งสายสามัญพร้อมไปกับการสอนวิชาศาสนาอิสลามค่ะอีกประการหนึ่งก็คือณตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นอำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงที่นี่เป็นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่1บ้านดอนมหาวันและในห้องสมุดของโรงเรียนแห่งนี้ได้พบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้มีพระราชดำริตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อพุทธศักราช2511ให้จัดทำหนังสือบรรจุสรรพวิชาครบทุกแขนงเพื่อเยาวชนและคนทั่วไปสามารถค้นหาความรู้เพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองในยามขาดแคลนครูค่ะเช่นเดียวกับโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลตามภูมิภาคต่างๆครูและนักเรียนได้อาศัยศึกษาเล่าเรียนกับครูตู้หมายถึงครูที่สอนผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยออกอากาศที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสอนอันเป็นการใช้สื่อและศาสตร์สมัยใหม่กระจายการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมความเป็นครูและนักการศึกษาที่แท้จริงส่งคิดค้นและส่งเสริมการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและที่สำคัญคือความพร้อมของตัวบุคคลค่ะถ้าผู้ฟังขย้อนไปพุทธศักราช2509มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบทเป็นโครงการฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ตามหลักสูตรการศึกษาภาคปกติเป็นการช่วยผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีหนทางในการเลี้ยงชีวิตตนเองค่ะด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมความเป็นครูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานรูปแบบการศึกษาพิเศษแบบต่างๆเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้พบหนทางสร้างชีวิตอย่างภาคภูมิใจค่ะสายธาราพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาที่มีต่อเด็กในชนบทห่างไกลได้สร้างชีวิตใหม่สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าให้แก่แผ่นดินไทยค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหูค่ะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออทซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งบอร์ด

0: ันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศโดยได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือเขตจนไม่สามารถจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งได้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่กำหนดซึ่งสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 16 นาฬิกาทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโปร่งใสและเคารพกติกาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและอนาคตของประกันสังคมกรมควบคุมโรคเตือนภัยเทศกาลกินเจ2569ชูแนวคิดกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยแนะเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
1: นายแพทย์มนเทียคณาจังหวัดอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นอกจากจะได้บุญจากการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วประชาชนจะต้องใส่ใจในเรื่องสุขภาพเนื่องจากอาหารเจส่วนใหญ่ผ่านการทอดหรือแปรรูปและหมักและมักจะมีการใส่เครื่องปรุงรสน้ำตาลและโซเดียมในปริมาณที่สูงซึ่งหากรับประทานอาหารเจเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอ้วนได้ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคยังได้เตือนเพิ่มเติมด้วยว่าขอให้ระมัดระวังอาหารเจประเภทผัดทอดและอาหารสำเร็จรูปซึ่งอาจจะมีโซเดียมสูงเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รวมถึงระวังอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคไตที่จะต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษพร้อมทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเน้นผักและผลไม้ลดหวานมันเค็มและเปลี่ยนจากเมนูผัดหรือทอดมาเป็นต้มนึ่งหรือย่างแทนแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำให้สะอาดเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพดีในระยะยาววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: และประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได
2: ้การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะยอดโอนเพิ่มต่อเนื่องปภ.ออมสินจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุด 75,326 ครัวเรือนกว่า650ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยถึงยอดโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดวันที่10ตุลาคมเวลา 19:00 น.รวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเงินกว่า650ล้านบาทโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผลการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นจาก 35,845 ครัวเรือนเป็น 75,326 ครัวเรือนคืบหน้าตามนโยบาย First Come First Serve ของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ปภ.ขอขอบคุณองค์การขออภัยค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ร่วมเร่งรัดกระบวนการตามข้อประสานงานเน้นย้ำของปภ.